0: แบร์เขาก็บันทึกถึงเรื่องการกินที่เกี่ยวกับขนมปังเกี่ยวกับปลาร้าปลาร้าที่ใส่ส้มตำเราในทุกวันนี้เนี่ยแหละคือเป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วเรียกได้ว่าเป็นการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาไทยอย่างแท้จริงนะทุกท่านการกินปลาร้าต่างๆโดยอันนี้เราเริ่มจากขนมปังขนมปังเนี่ยเขาเป็นของกินที่ได้รับอิทธิพลจากทางโปรตุเกสเพราะว่าโปรตุเกสเขาถือว่าเป็นชาวยุโรปชาติแรกที่เดินทางมาถึงสยามซึ่งตอนนั้นก็เป็นอยุธยาโดยคำว่าปังที่เราเรียกในภาษาไทยขนมปังก็มาจากคำว่าเป่าซึ่งคำว่าเป่าเป็นภาษาโปรตุเกสนั่นเองอาจจะออกเสียงขนมเป่าขนมเป่าอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าเมื่อการเวลาผ่านไปก็อาจจะเพี้ยนไปจากเป่ากลายเป็นปังอย่างนั้นเหมือนหมอปรัตเลย์อย่างนี้ในช่วงสมัยต้นรัตนโกสินทร์ที่เป็นมิถุนารีที่เข้ามาในยุคสมัยนั้นพออยู่ในไทยหลายปีเข้าคนไทยก็เรียกเป็นชื่อไทยเลยจากปรัตเลย์ก็กลายเป็นปรัตเลย์อย่างนี้ที่หมอปรัตเล่เป็นปลัดเล่นะครับอันนี้ก็จากขนมปังจากขนมเป่าเป็นขนมปังโดยขนมปังนั้นโดยทางลาลูแบร์เขาก็ได้บันทึกว่าลูกเรือกำปั่นของเราก็แสดงความรู้สึกเสียดายหลังจากที่ได้บริโภคข้าวสุกมากว่า3เดือนแล้วเรากลับต้องไปให้บริโภคขนมปังแห้งอีกตามเคยซึ่งตรงนี้ก็สะท้อนว่าลูกเรือชาวฝรั่งเศสนี้คืออยู่บนเรือเนี่ยเขากินขนมปังกันเพราะมันกินง่ายใช่ไหมขนมปังแต่พอลงเรือที่อยุธยาเนี่ยก็ได้ลองกินข้าวสวยนะข้าวสวยในเมืองไทยเพราะว่าอยุธยาเราก็เป็นที่ราบลุ่มนะครับก็ปลูกข้าวปลูกพืชพันธุ์ต่างๆคนฝรั่งเศสมันมาได้กินข้าวสวยมันก็ติดใจในรสชาติของข้าวสวยนะครับนับระยะเวลาที่เขาอยู่เนี่ย3เดือน6วันที่ลาลูแบร์เขาอยู่ลูกเรือชาวฝรั่งเศสมาได้ชิมข้าวสวยแล้วเกิดติดใจไม่น้อยส่วนรสชาติขนมปังลูกเรือเขาก็รู้สึกเบื่อเพราะกินตลอดการเดินเรือนั่นเองอันหนึ่งขนมปังสดที่พระเจ้ากรุงสยามโปรดพระราชทานแก่พวกเรานั้นผากเกินไปผากเกินไปผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นว่าแห้งเกินไปแบบนั้นกระทั่งว่าข้าวสวยที่หุงด้วยน้ำบริสุทธิ์นั้นหมาดว่าจะจืดชืดสักเพียงไรข้าพเจ้าก็ยังเห็นว่าน่าบริโภคมากกว่าตั้งเป็นกองแม้กระนั้นก็ยังมีชาวยุโรปยืนยันแก่ข้าพเจ้าว่าขนมปังสดของข้าวสาลีของประเทศสยามนั้นดีและที่พวกเรารู้สึกว่าผากไปบ้างนั้นอาจเป็นเพราะเขาได้ปนแป้งข้าวเจ้าเข้าไปด้วยกับแป้งข้าวสาลีเพื่อการประหยัดหรือเกรงว่าขนมปังสดที่ทำด้วยแป้งสาลีล้วนๆจะขาดมือก็ได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องอาหารการกินที่เกี่ยวกับเรื่องขนมปังเรื่องข้าวสวยนะข้าวสวยก็เข้ามามีบทบาทในตรงนี้เพราะว่าฝรั่งก็ติดใจแล้วอาหารอีกแบบหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่มีลาลูแบร์เขาก็สังเกตนะว่าเป็นอาหารที่มีลักษณะกลิ่นแรงมากๆนั่นคือปลานั่นเองปลาเนี่ยตั้งแต่ยุคสมัยอยุธยาแล้วนะครับเขาก็นิยมมอบปลาเป็นของฝากกันด้วยนะผมก็โอ้จริงเหรอพอมาอ่านข้อมูลก็ได้เห็นข้อมูลที่แปลกๆนะครับเขาก็ให้ปลาเป็นของฝากน่าจะเป็นในเชิงมันเป็นสิ่งที่เก็บไว้ได้นานอย่างนั้นเพราะว่าปลาเนี่ยเขาเป็นถือว่าเป็นอาหารหมักเค็มแบบนั้นเก็บไว้ได้นานก็เลยเป็นนิยมเป็นที่มอบของฝากของกินระหว่างเดินทางแม้แต่ลาลูแบร์เองก็ได้รับปลาเป็นของฝากเช่นเดียวกันนะครับลาลูแบร์เขาก็บันทึกไว้ว่าเมื่อได้จับปลาเหล่านั้นหมักเกลือไว้ด้วยกันตามวิธีที่ชาวสยามเคยทำกันมาแล้วใส่รวมลงในตุ่มหรือไถดินเผาดองไว้ปลานั้นก็จะเน่าภายในไม่ช้าเพราะการหมักเค็มของชาวสยามนั้นทำกันเร็วมากทำกันเร็วมากในที่นี้ไม่ใช่ทำกันแบบไม่ใช่เหมือนความหมายในเชิงลบอะไรขนาดนั้นแต่ว่าทำกันอย่างง่ายๆนะครับทำเป็นง่ายๆนั้นชั้นปลาเน่าและค่อนข้างจะเป็นน้ำแล้วน้ำปลาเน่าหรือปลานั้นจะนูน คลอดขึ้นและยุบลงตรงกันกับเวลาที่กระแสน้ำทะเลขึ้นลงเราลาลูแบร์เขามองปลาสังเกตปลานะความเปลี่ยนแปลงปลาในไหกับกระแสน้ำทะเลที่ขึ้นลงของเป็นสิ่งที่น่าสังเกตดีนะครับมิสเตอร์แวงซังได้ให้ปลาแก่ข้าพเจ้ามาหายหนึ่งน่าจะออกแวงซังนะไม่ใช่แวงซังแวงซังน่าจะเป็นคนยุโรปเหมือนกันอาจจะเป็นคนฝรั่งเศสเหมือนกันด้วยและอาจจะเป็นคนฝรั่งเศสที่มาอยู่ในไทยก่อนแล้วก็อยู่มานานแล้วจนรู้ธรรมเนียมไทยก็เลยแบบรู้ว่าต้องมอบสิ่งของอะไรที่ลาลูแบร์ได้แล้วรู้สึกเลยว่าอ๋อนี่คือเมดอินไทยแลนด์ของจิ๊กมิสเตอร์แวงซังก็เลยให้ปลาลาลูแบร์มาให้หนึ่งเป็นของที่ระลึกเพื่อให้นำไปที่ฝรั่งเศสด้วยมิสเตอร์แวงซังได้ให้ปลาแก่ข้าพเจ้ามาให้หนึ่งและเมื่อกลับถึงประเทศฝรั่งเศสและยืนยันแก่ข้าพเจ้าว่าการที่น้ำปลาในไหขึ้นลงได้นั้นเป็นความจริงเพราะว่าเขาก็ได้เห็นมากับตาตนเองแล้วแต่ข้าพเจ้าก็ไม่อาจจะเชื่อได้อย่างสนิทใจโดยไหที่มิสเตอร์แวงซังให้แก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้นำมายังกรุงปารีสด้วยนั้นน้ำปลาหาได้ขึ้นลงดังว่าไม่อาจเป็นด้วยปลานั้นเน่าเฟะเกินไปครับอันนี้เขาก็ลาลูแบร์ก็สังเกตนะครับสังเกตความเปลี่ยนแปลงของปลาโดยเมื่อปลามีหน้าตาเช่นนั้นแล้วลาลูแบร์เขาก็ได้บันทึกเขาคงลองชิมอาหารไทยลองชิมปลาไทยว่ามีรสชาติอย่างไรชาวสยามมีความยุ่งยากใจเป็นอันมากที่จะหมักเค็มให้ดีเพราะว่าเกลือจะแทรกซึมเข้าไปในเนื้อสัตว์ได้โดยยากในประเทศที่มีอากาศร้อนจัดแต่พวกเขาก็ชอบบริโภคที่หมักเค็มไว้อย่างไม่ได้ที่และปลาแห้งยิ่งกว่าปลาสดๆแม้ปลาก็ยังเป็นที่นิยมชอบไม่น้อยกว่าไข่ตายโคมตะกะแตนหนูปุ๊กแย้และตัวด้วงตัวแมลงอีกเป็นส่วนใหญ่จึงไม่น่าสงสัยเลยว่าธรรมชาติคงจะแต่งให้ชาวสยามหันไปบริโภคแต่อาหารประเภทที่ย่อยง่ายและบางทีสิ่งเหล่านี้อาจมีรสชาติที่ไม่เลวดังที่เราคิดกันก็เป็นได้แต่ครั้นได้บริโภคเข้าไปแล้วก็พบว่ามีรสชาติเป็นเลิศโอ้โหลาลูแบร์ยังชอบปลาทั้งหมดลาลูแบร์ในยุคสมัยนั้นลาลูแบร์จะรู้ไหมว่าถ้าเกิดเอาปลามาใส่กับเส้นมะละกอเนี่ยมันจะอร่อยขนาดไหนหรือว่าถ้าเกิดเอามาใส่กับเส้นขนมจีนเนี่ยปลานี่จะให้รสชาติที่อร่อยขนาดไหนแม้ว่าจะมีกลิ่นแรงนะครับคือบางคนที่เขาไม่คุ้นชินกับปลาเขาก็จะรู้สึกว่ากินแล้วบางทีถึงแม้จะอร่อยรสเค็มๆของปลาแต่ว่าด้วยกลิ่นของปลานี่ก็ทำให้อาจจะไม่ถูกจริตมากแต่ชอบนะมีเพื่อนๆผมหลายคนที่ก็ทั้งกินปลาไม่กินปลาแต่ผมเนี่ยกินปลาผมเนี่ยกินปลาชอบกินต้มตรงต้มตำตำซั่วตำมั่วตำโกลาตำหลวงพระบางอะไรกินหมดนะครับแม่เสียดายลาลูแบร์ไม่รู้ตอนนั้นมีร้านอาหารไทยหรือยังหรือว่าพระเจ้าหลุยส์ที่4โปรดอาหารไทยหรือเปล่าณตอนนั้นนะครับแม่อยากจะนำเสนอปลาในเป็นวัตถุดิบหลักในจานส้มตำจริงๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของอาหารที่ลาลูแบร์บันทึกไว้ในจดหมายเหตุลาลูแบร์ฟังแค่นี้ก็สนุกเลยใช่ไหมเพราะว่ามีความอะไรบางอย่างนะเขาก็ได้มาเห็นวัฒนธรรมหลักเป็นการแลกเปลี่ยนกันหัวข้อต่อไปที่ลาลูแบร์เขาได้บันทึกนะครับเขาบันทึกว่าถึงลักษณะของคนสยามคนอยุธยาในตอนนั้นว่าเป็นคนที่มีนิสัยขี้อายเป็นคนมีนิสัยขี้อายถึงแม้ว่าการแต่งตัวของชาวอยุธยานั้นก็เกือบจะไม่ใส่อะไรเลยทั้งตัวคือคนสมัยก่อนนะท่านผู้ฟังเขาก็ไม่ได้แบบใส่เสื้อด้านบนอะไรอย่างนั้นหรือใส่กางเกงขายาวอะไรแบบนั้นนะครับวัฒนธรรมนี้นี่เพิ่งมาเป็นวัฒนธรรมในสมัยรัฐนิยมของสมัยจองพลปอตอนนั้นคนไทยเรายังเรื่องการแต่งตัวหรือว่าสิ่งเหล่านี้นะครับหรือว่าการวางตัวในสังคมยังไม่ได้แบบเป็นสิ่งที่คนไทยเราคุ้นเคยมากนะก็ยังใส่เขาเรียกว่าผ้าเตียวนั้นนะครับคนไทยแต่คนไทยก็ยังมีลักษณะขี้อายนะครับตามที่ลาลูแบร์เขาบันทึกลาลูแบร์เขาก็บันทึก ไว้ว่าการแต่งกายของชาวสยามที่เป็นชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปไม่ใคร่จะพอใจหุ้มห่อกายตัวนักเพราะอากาศร้อนจัดอาจเป็นสาเหตุนี้ด้วยท่านผู้ฟังเพราะว่าเมืองไทยเขาก็ถือว่าเป็นเมืองร้อนโดยอุณหภูมิของแต่ละของในเมืองนั้นมันไม่เหมือนกับยุโรปเนี่ยยุโรปก็มีหิมะก็มีความเย็นแม้ว่าในปัจจุบันนี่ยุโรปโดยเฉพาะฝรั่งเศสเขาก็จะเผชิญกับลมร้อนที่อุณหภูมิขึ้นไปแตะ40องศาโอ้โหผมก็เห็นข่าวแล้วโอ้โหทำไมโลกเรามันแปรปรวนขนาดนั้นนะท่านฟังเป็นลมที่พัดมาจากทางทะเลทรายในทวีปแอฟริกาซึ่งทวีปแอฟริกาเขาจะอยู่ใต้ทวีปยุโรปอีกทีแต่ว่าก็แถวฝรั่งเศสนั่นเองครับชาวสยามเนี่ยเขาไม่นิยมที่จะใส่เสื้อมากมายเพราะว่าก็ด้วยเป็นเมืองร้อนด้วยก็เลยเป็นสาเหตุว่าชาวสยามอาจจะพอใจการเปลือยกายมากกว่าการปกคลุมด้วยเสื้อผ้าซึ่งการเปลือยกายเนี่ยจริงๆแล้วมันบางทีก็ไม่ใช่ว่าไม่ใส่อะไรเลยแต่ว่าใส่ว่าโดยความหมายเขาก็อาจจะแบบเห็นแล้วมันแปลกๆอะไรอย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังไปไหนก็เดินไปเท้าเปล่าศีรษะก็เปลือยทั่วแต่จะปิดบังที่กุจาร์เท่านั้นก็คือปิดบังตรงบริเวณจุดยุทธศาสตร์ของเรานะครับท่านฟังกันที่อื่นไม่ได้ปิดอย่างนั้นแม้ชาวสยามจะแต่งตัวอย่างฝรั่งคนว่าเปลือยกายชมเพลงฉันใดชาวสยามก็ยังเต็มไปด้วยความละอายไม่ยอมกุจาร์ตาว่ากันที่แท้ชายหญิงในกรุงสยามนั้นเป็นคนที่ละอายอย่างยิ่งในโลกที่จะแสดงอวัยวะในร่างกายซึ่งอย่างธรรมเนียมจำใจจะให้ชาวสยามต้องซ่อนเร้นผู้หญิงที่เปลือยอกนั่งเอเต้มาในเรือของเจ้าหล่อนในวันเอกอัครราชทูตของพระราชาฝรั่งเศสแห่เข้าพระนครยังต้องนั่งผินหลังให้ขบวนแห่ก็คือนั่งคือจากเจอพอดีก็นั่งหันหลังให้แบบนั้นเพราะว่าเกิดความอายนะครับเพราะว่าไม่ได้บริเวณหน้าอกไม่ได้มีสิ่งใดปิดข้อประหลาดที่สุดนั้นก็คือญาติที่ใครแม้แต่ตั้งใจสอดตาดูก็แลเห็นพ้นแขนเจ้าหล่อนเข้าไปไม่ได้นอกจากนี้คนสยามยังเลือกนุ่งห่มเสื้อผ้าเวลานอนและเลี่ยงการเปลือยกายอาบน้ำซึ่งปฏิบัติการเป็นกิจวัตรอันพึงกระทำมากกว่าเพื่อหาความสำราญในจุดนี้ต่างกับชาวยุโรปที่อาบน้ำเพื่อความสำราญรวมถึงการงดเว้นร้องเพลงเนื้อหาสรรพดลอย่างโจ่งแจ้งอีกด้วยหมายถึงชาวสยามเนี่ยไม่ค่อยจะร้องเพลงหรอันนี้น่าสนใจนะผมอ่านแล้วน่าสนใจเพราะว่าจริงๆผมอธิบายเกร็ดเล็กน้อยนะครับโดยข้อมูลที่ผมเห็นเพลงตามท้องถิ่นตามพื้นถิ่นต่างๆแต่ละเพลงเนี่ยจริงๆแล้วเนื้อหามันก็เนื้อหาชาวบ้านนะท่านผู้ฟังคือพอเป็นเพลงที่มีเนื้อหาชาวบ้านก็จะเป็นเพลงที่มีเนื้อหาที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันในแต่ละท้องถิ่นของตนเองใช่ไหมความยากลำบากแสนขัดสนใดๆรวมไปถึงเรื่องเพศต่างๆเรื่องเพศเรื่องการกินเหล้าเมายาสังสรรค์แม้แต่ในบางวัดบางวัดนะท่านผู้ฟังเมื่อเราดูจิตรกรรมฝาผนังของวัดนั้นๆเนี่ยบางวัดเขาจะมีภาพที่เกี่ยวข้องกับคนกินเหล้าอ่ะท่านผู้ฟังถือไหนลังสันผู้หญิงก็ไม่ได้มีอะไรปกคลุมบริเวณหน้าอกของตัวเองอะไรอย่างนี้ภาพเหล่านี้เรียกว่าภาพกาเดี๋ยววันหลังผมจะนำคำว่าภาพกามาอธิบายขยายความต่อไปแต่ผมแค่จะบอกว่าสิ่งนี้สะท้อนถึงวัฒนธรรมของไทยเราว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเมื่อยุคหนึ่งเมื่อความเจริญเข้ามาเราพยายามที่จะซิวิไลเซชันตามนานาอารยประเทศเรื่องเหล่านี้ก็เลยถูกทำให้อยู่ในกรอบควบคุมได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าจะมาเดินตรงเตงแบบเดิมก็จะไม่ได้แล้วนะครับว่าก็อ่ะก็ถือว่าเป็นข้อสังเกตหรือว่าเป็นสิ่งที่เขาเห็นที่ลาลูแบร์เขาเห็นนะครับก็นำมาเล่าให้ฟังถึงความขี้อายของชาวสยามของชาวกรุงศรีอยุธยาว่ามีนิสัยขี้อายนะซึ่งนิสัยนี้ก็ถือว่าเป็นนิสัย ของที่ต่อยอดกันมาเป็นความรักนวลสงวนตัวหรือแม้กระทั่งการวางตัวในท้องที่ต่างๆบางทีเราเจอเพื่อนฝรั่งเราคนไทยนะท่านผู้ฟังเราจะรู้เลยว่าการทรีตการลักษณะนิสัยการวางตัวนี่ไม่เหมือนกันฝรั่งที่มาจากโดยเฉพาะมาจากยุโรปนะครับเขาจะมีลักษณะนิสัยที่ไม่ได้วางตัวไม่ได้วางตัวเข้มผมใช้คำว่าไม่ได้วางตัวเคร่งครัดขนาดนั้นจะวางตัวสบายสบายมากกว่าคนไทยหรือว่าคนเอเชียแล้วคนเอเชียเนี่ยหรือว่าคนไทยก็ตามจะมีการวางตัวอีกแบบหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเคร่งครัดมากกว่าอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตจากผมนะที่เจอแบบเวลาบางทีเจอเพื่อนฝรั่งเจอการวางตัวการพูดคุยหัวข้อต่างๆเราก็จะสังเกตลักษณะนิสัยว่าเป็นอย่างไรเอ้ยหัวข้อนี้พูดได้หัวข้อนี้พูดไม่ได้วางตัวแบบนี้เอ้ยเพื่อนเราทำไมวางตัวสบายกว่าในสถานการณ์เดียวกันอย่างนี้นะครับผมนำทั้งอดีตทั้งปัจจุบันพยายามพูดได้ทั้งทุกฝั่งให้เห็นภาพอย่างชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องต่อมาที่ผมจะนำมาเล่านะครับเป็นหนึ่งในจดหมายเหตุลาลูแบร์นั่นก็คือการนับถือศาสนาพุทธแต่ว่าการนับถือศาสนาพุทธที่ลาลูแบร์เขาเห็นเขารับรู้เขาเห็นในแง่ของการที่ชาวพุทธในอยุธยานั้นถวายชีวิตแด่พระพุทธศาสนาเลยการถวายชีวิตนั่นก็คือชาวลาลูแบร์เขาได้พบเจอชาวสยามถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาโดยการผูกคอใต้ต้นโพเป็นถวายเป็นพุทธบูชาผมได้ยินว่าโอ้โหทำไมมันรุนแรงจังท่านผู้ฟังนะครับโดยตรงนี้เขาก็ถือว่าเป็นความเชื่อของชาวพุทธในนักขณะนั้นนะครับแล้วความเชื่อนี้ก็ยังสืบทอดกันมาในสมัยเมื่อประมาณต้นรัตนโกสินทร์ก็ยังมีการสละชีวิตเพื่อเป็นพุทธบูชาอยู่ท่านผู้ฟังเดี๋ยวผมก็จะได้อธิบายขยายความต่อไปซึ่งลาลูแบร์เขาก็เห็นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไม่อธิบายพฤติกรรมการถวายชีวิตต่อแล้วกันมันค่อนข้างที่จะรุนแรงเอาเป็นว่าลาลูแบร์เขาเห็นหลายๆอย่างที่ชาวพุทธในไทยณสมัยอยุธยาเขาถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาลาลูแบร์เขาก็มันเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นถึงขั้นในการถวายชีวิตนะครับแต่ว่าโดยความเชื่อที่มีในไทยนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นความเชื่อที่มีมาอย่างยาวนานซึ่งผมก็ได้ไปศึกษาต่อว่าความเชื่อนี้เป็นความเชื่อในลัทธิใดของศาสนาพุทธก็ได้ไปเจอลัทธิหนึ่งนะครับเขาชื่อว่าลัทธิอนาคตวงศ์ลัทธิอนาคตวงศ์เนี่ยเขาเป็นลัทธิของลัทธิหนึ่งในศาสนาพุทธแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นมหายานหรือว่าทางเถรวาทใดๆนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดเราเซิร์ชข่าวย้อนไปไม่กี่ปีไม่ถึง10ปีเราก็จะเจอข่าวในลักษณะนี้เหมือนกันว่าถวายชีวิตเป็นพุทธบูชามันมีเรื่องแบบนี้ในโลกด้วยนะคือเราที่ก็นับถือศาสนาพุทธหรือแม้กระทั่งท่านผู้ฟังจะนับถือศาสนาใดก็ตามการอะไรแบบนี้ผมโดยความคิดเห็นของผมนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆแล้วก็สุดโต่งไปสักหน่อยนะครับพระพุทธเจ้าเรายังบอกว่าเวลาที่จะนับถือไม่ว่าจะเรื่องศาสนาหรือเรื่องใดๆในชีวิตก็ตามเราควรที่จะหาทางสายกลางใช่ไหมพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้เนี่ยท่านก็บำเพ็ญทุกขกิริยาตัวผอมแห้งไม่กินไม่นอนอย่างนั้นนะครับแต่ว่าในที่สุดก็ได้พบว่าจริงๆแล้วการไม่กินไม่นอนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถบรรลุนิพพานได้การที่จะบรรลุนิพพานได้จริงๆนั้นก็คือเราก็กลับมากินปกติให้ร่างกายของเราตั้งอยู่ได้โดยการตั้งอยู่ได้ของกายนี้ของร่างกายเราเนี่ยเราก็กลับมากินมานอนให้เป็นไปตามปกติแต่แค่เราอย่าไปยึดกับรสชาติของอาหารกินเพื่อให้ร่างกายเราตั้งอยู่ได้แค่นั้นนะครับก็คือการแสวงหาทางสายกลางนั่นแหละแต่ว่าลัทธิอนาคตวงศ์เป็นลัทธิที่เขาก็จะมีความคิดแนวคิดคือถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาโดยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์สืบมาตั้งแต่อยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ก็ยังมี คสแบบนี้อยู่นะครับในช่วงของรัชกาลที่1รัชกาลที่2โดยความเชื่อเขาเชื่อว่าผู้ที่ถวายชีวิตเขาเชื่อว่าการถวายชีวิตในลักษณะนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะบรรลุเป็นพระโพธิญาณอีกคนหนึ่งได้ก็น่าจะถ้าเกิดบรรลุเป็นพระโพธิญาณก็น่าจะเป็นทางมหายานหรือเปล่านะครับอันนี้ท่านใดที่มีข้อมูลตรงนี้ก็สามารถมาบอกผมได้นะครับในเรื่องข้อมูลก็จะได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าการบรรลุเป็นพระโพธิญาณหรือว่าเป็นแบบพระโพธิสัตว์อะไรแบบนั้นหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าก็ถือว่าเป็นโดยความเชื่อนะครับซึ่งเป็นความเชื่อที่แพร่หลายมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับโดยพระอนาคตวงศ์หรือที่เรียกในคัมภีร์ว่าทศโพธิสันตุมิเสหรือทศโพสันตุปฏิกภาสันนิษฐานว่ารจนาขึ้นในอาณาจักรล้านนาซึ่งมีเนื้อหาว่าด้วยพุทธประวัติของพระอนาคตของพระพุทธเจ้า10พระองค์ซึ่งพระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนมีชาติกำเนิดที่แตกต่างหลากหลายบ้างเป็นกษัตริย์บ้างเป็นขุนนางบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานหากจะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นลักษณะร่วมกันคือการบำเพ็ญกุศลในระดับอุกฤษหรือระดับสูงสุดด้วยความเด็ดขาดและรุนแรงนั่นเองโดยเรื่องพระอนาคตวงศ์นั้นก็ได้ส่งผลให้ผู้คนในยุคหนึ่งก็ยึดถือเอาการสละชีวิตเพื่อบูชาพระรัตนตรัยแลกเอาพระนิพพานเพราะก็ถือว่าเป็นบุญกิริยาอันใหญ่หลวงและเป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธาอีกด้วยก็ยังมีอีกหลายๆเคสนะครับในเคสนี้ซึ่งก็มีวิธีการต่างๆซึ่งโอ้โหแต่ละวิธีที่ผมไม่พูดละมันรุนแรงมากๆเลยแต่ว่าเมื่อเข้าสู่สมัยที่โลกเราเปิดกว้างมากๆอย่างในช่วงสมัยรัชกาลที่4แนวคิดเรื่องเหตุผลนิยมของพุทธศาสนาสมัยใหม่ก็ได้แพร่หลายขึ้นแนวคิดแบบอนาคตวงศ์ก็ลดความสำคัญลงไปก็คือนับถือศาสนาด้วยเหตุด้วยผลดีกว่าตามหลักธรรมคำสอนดีกว่าแบบนั้นนะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อที่เราได้เห็นแล้วก็ค่อนข้างที่จะหลายๆด้านนะครับทั้งเรื่องกินทั้งเรื่องอาหารการกินทั้งเรื่องลักษณะนิสัยทั้งเรื่องของความเชื่อที่ทางซิมงเดอลาลูแบร์เขาได้เห็นเขาก็บันทึกไว้ในจดหมายเหตุต่างๆนั่นแหละท่านผู้ฟังการบันทึกในจดหมายเหตุนี้เขาก็มีการตีความว่าบางทีเราก็ต้องหาแหล่งอ้างอิงข้อมูลอื่นๆด้วยเพื่อที่จะได้เข้าใจเหตุผลของทางลาลูแบร์ว่าหรือว่าจริงๆแล้ววิธีการมองโลกเขาเป็นอย่างไรนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะสะท้อนถึงข้อคิดข้อเขียนต่างๆในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์จริงๆการบันทึกเหล่านี้เป็นการบันทึกที่มีหลายชาติคือแต่ละชาติเข้ามาในประเทศไทยเขาก็จะบันทึกโปรตุเกสซึ่งเป็นชาติแรกที่มาติดต่อค้าขายกับเราเขาก็มีการบันทึกเหมือนกันชาวฮอลันดาผมลืมชื่อนะครับชาวฮอลันดาหรือฮอลแลนด์ในตอนนี้ในฮอลแลนด์คนเราจะรู้จักชื่อในประเทศเนเธอร์แลนด์แต่ว่าในสมัยก่อนเขาก็เป็นชาวฮอลันดาประเทศเหล่านี้เป็นประเทศที่เดินเรือเก่งมากแล้วก็ต่อไปเขาก็จะพัฒนาไปสู่ประเทศที่เป็นนักล่าอาณานิคมผลจากการเดินเรือเก่งตรงนี้เนี่ยแหละทำให้เขามีเทคโนโลยีมีวัตถุดิบมีทรัพยากรที่เหนือกว่าชาติอื่นในโลกนะครับเราจะเห็นได้ว่าการติดต่อแต่ว่าในช่วงเริ่มแรกของการรู้จักกันก็คือเป็นการติดต่อค้าขายนั่นเองณตรงนี้นะครับเราก็จะได้เห็นพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ต่างๆที่ทำให้เราได้เห็นแต่อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงความเป็นไปเป็นมาระหว่างชาติเรากับสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งในยุคสมัยของอยุธยายังไม่ได้เป็นสาธารณรัฐยังเป็นประเทศที่มีกษัตริย์ปกครองอยู่นะครับก่อนที่จะโดนมีการปฏิวัติในปีคริสต์ศักราช1789ถ้าผมจำไม่ผิดนะในช่วงนั้นในการทลายคุกบาสติลนะตอนนั้นนะครับ เราก็มีภูมิปัญญาร่วมกันไทยฝรั่งเศสก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีนะครับที่สิ่งใดดีๆเราก็นำเสนอต่อยอดร่วมกันโดยเฉพาะเรื่องราวของวัฒนธรรมวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้คำว่าวัฒนธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่ว่าหลายๆสิ่งนั้นเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอาหารการกินความเชื่อลักษณะนิสัยสิ่งเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมทั้งสิ้นท่านฟังและเมื่อท่านฟังศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมท่านฟังจะได้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนั่นเองครับวันนี้รายการไทยแลนด์แดนสยามโดยผมชโลธรปัญญาขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5

0: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ถนนดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ทวิศศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีชี้แจงกัญชาที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ส่งออกนอกประเทศไม่ได้และหากลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศใดก็ต้องรับโทษตามกฎหมายประเทศนั้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยผลสอบข้อเท็จจริงสอบบรรจุท้องถิ่นยอมรับพบความผิดปกติบางขั้นตอนเร่งตรวจสอบผู้สอบผ่านกว่า 15,000 รายภายใน3วันหลายพื้นที่ในสหรัฐยกเลิกการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐเนื่องจากเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงศึกฟุตบอลโลก2026อาร์เจนตินาต่อเวลาพิเศษชนะเคเบิร์ต3ประตูต่อ2โดยลีโอเนลเมสซี่ยิงประตูที่7ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ wellwishes.royaloffice.th ในวันนี้และวันพรุ่งนี้พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระกุศลโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store ขณะที่จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารี
1: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีณวัดขุหาสวรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองพัทลุงโดยมีนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายคารวาสและพระวชิรธรรมวิจิตรรองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมในพิธีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันนั่งเจริญจิตตภาวนาเป็นเวลา5นาทีและร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการโดยเฉพาะงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์สาธารณสุขและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติลบพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีชี้แจงกัญชาที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ส่งออกนอกประเทศไม่ได้และหากลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศใดก็ต้องรับโทษตามกฎหมายประเทศนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติอินโดนีเซียแถลงผลการจับกุมเครือข่ายลักลอบขนช่อดอกกัญชารายใหญ่โดยระบุว่ากัญชาล็อตดังกล่าวมีต้นทางจากประเทศไทยและสามารถจับกุมผู้เกี่ยวข้องได้12รายการส่งกัญชาที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ออกนอกประเทศไม่สามารถทำได้อยู่แล้วส่วนที่มีรายงานว่ามีการลักลอบยัดใส่ในกระเป๋าเดินทางนั้นเห็นว่าหากนำยาเสพติดเข้าประเทศใดก็ต้องถูกยึดและดำเนินคดีบุคคลที่ทำก็ต้องรับโทษตามกฎหมายของประเทศนั้นซึ่งประเทศอินโดนีเซียสิงคโปร์และมาเลเซียมีโทษนำเข้ายาเสพติดรุนแรงและอาจถึงขั้นประหารชีวิตโดยมีการระบุไว้ในเอกสารการเข้าประเทศอย่างชัดเจนว่าห้ามนำอาวุธหรือยาเสพติดเข้าประเทศ ไม่เกี่ยวกับต้นทางว่าใครเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายส่วนของประเทศไทยก็มีมาตรการป้องกันรวมถึงจับกุมและดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดอยู่แล้วสำหรับกฎหมายกัญชาที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอเข้าสู่รัฐสภาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้เสนอกฎหมายต้องศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและทำทุกอย่างต้องภายใต้กฎหมายและรัฐธรรมนูญตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตรียมยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนยาเสพติดเป็นอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมตั้งคณะทำงานขยายผลติดตามจับกุมทั้งเครือ

0: พื่อเชื่อมโยงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่การดำเนินคดีตามกฎหมายจากการสืบสวนพบว่าคดีนี้อาจมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบส่งยาเสพติดระหว่างประเทศจึงเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกรณีการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งเป็นความผิดที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเกี่ยวเนื่องกันซึ่งมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเข้มงวดมาตรการควบคุมและสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติน
2: างสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกล่าวถึงการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอย่างเข้มข้นเพื่อลดความเสี่ยงจะตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มงวดโดยนายกรัฐมนตรีมองว่าประเทศไทยไม่ใช่ศูนย์กลางหรือจุดที่จะมาใช้ผ่านทางยาเสพติดจึงต้องเพิ่มความเข้มข้นให้ต่างชาติไว้วางใจในเรื่องนี้รวม6มาตรการประกอบด้วยการท่าอากาศยานบูรณาการร่วมกับกรมศุลกากรและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารและสัมภาระขนส่งในขาออกผ่านการเอ็กซเรย์และการใช้สุนัขเคนายดมกลิ่นการท่าอากาศยานจะเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดและจริงจังสถาบันการบินพลเรือนและการบินไทยรวมถึงสายการบินอื่นๆจะมีกฎระเบียบที่เข้มงวดกับลูกเรือในการรับหิ้วรับฝากสิ่งของและดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงหากฝ่าฝืนจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเห็นชอบกรมศุลกากรยกร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารเพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศสถาบันการบินพลเรือนจะยกระดับการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรในการตรวจสอบสัมภาระของผู้โดยสารและลูกเรือและสุดท้ายให้ดำเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรการท่าอากาศยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3: และตอนนี้นะคะปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่ต้องตกใจว่าทำไมถึงประเทศไทยเราเยอะเหรอจริงๆเป็นปัญหาของทั่วโลกนะคะทั่วโลกเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็การแพร่ระบาดยาเสพติดแต่ละประเทศก็จะมีตัวยาที่ไม่เหมือนกันแล้วก็การลงโทษที่แตกต่างกันบางประเทศตัวยานี้ไม่ผิดกฎหมายบางประเทศตัวยานี้ผิดกฎหมายนั่นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในทุกกรณีจะเป็นการปกป้องตัวเองที่ดีที่สุดค่ะในการที่จะปลอดภัยกับยาเสพติดค่ะ
2: รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดย้ำว่าขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกันในทุกระดับตั้งแต่อำเภอจังหวัดกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุม7ด้านได้แก่การยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศการเสริมความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายค้ายาและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องการลดผลกระทบต่อประชาชนการแก้ปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดการดำเนินนโยบาย1อำเภอ10บำบัดและการสร้างสังคมปลอดภัยปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยผลสอบข้อเท็จจริงสอบบรรจุท้องถิ่นยอมรับพบความผิดปกติบางขั้นตอนเร่งตรวจสอบผู้สอบผ่านกว่า 15,000 รายภายใน3วันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยออกเอกสารแจ้งผลการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ผลการตรวจสอบเบื้องต้นระบุว่ากระบวนการจัดสอบและการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือ TOR ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและมีการปรับปรุงมาตรการเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตแต่คณะกรรมการสืบสวนพบความผิดปกติในขั้นตอนการประมวลผลและประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโดยพบการส่งต่อไฟล์ข้อมูลผู้สอบผ่านผ่านแฟลชไดร์และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการแก้ไขคะแนนคำตอบในบางช่วงของกระบวนการระหว่างข้าราชการผู้รับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้รับจ้างรวมถึงบุคคลอื่นที่อาจเกี่ยวข้องโดยยังไม่พบว่ามีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้ใดเคยสัมผัส

0: หรือเก็บรักษาคีย์เฉลยที่ผู้รับจ้างจัดทำและเก็บรักษาไว้เพื่อใช้สำหรับตรวจกระดาษคำตอบตลอดกระบวนการสอบแข่งขันในครั้งนี้ล่าสุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการสืบสวนของกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของผลคะแนนและยืนยันตัวตนผู้สอบผ่านภาคกและภาคขที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วจำนวนกว่า 15,000 รายให้แล้วเสร็จภายใน3วันพร้อมยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการตามข้อเท็จจริงหากพบเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องกระทำผิดจะดำเนินการทั้งทางวินัยทางแพ่งและทางอาญาเพื่อสร้างความโปร่งใสความเชื่อมั่นและป้องกันความเสียหายต่อระบบการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปรัฐบาลยืนยันวางแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570อย่างรอบคอบแม้งบรายจ่ายลงทุนน้อยลงแต่มีนำงบจากแหล่งอื่นมาทดแทน
1: นางสาวรัชดาธนาธิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีมติรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทที่มีเสียงสะท้อนต่อร่างดังกล่าวซึ่งหลายเรื่องรัฐบาลยอมรับว่าอาจไม่ถูกใจทุกคนเนื่องจากต้องบริหารงานท่ามกลางภาวะค่าครองชีพสูงจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกต้องมีการวางแผนการใช้อย่างรอบคอบและมองถึงระยะยาวซึ่งงบลงทุนน้อยลงจริงประมาณระดับ8แต่เม็ดเงินไม่ได้หายไปโดยนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีนโยบายว่างบประมาณที่จะใช้เดินหน้าประเทศมาจากแหล่งอื่นได้เช่นงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจกว่า 200,000 ล้านบาทโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนวงเงิน 40,000 ล้านบาทและงบจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน 10,000 ล้านบาทหากรวมกันจะมีเม็ดเงินขับเคลื่อนอีก 330,000 ล้านบาทซึ่งไม่น้อยจากเดิมยืนยันว่างบรายจ่ายลงทุนยังเพียงพอต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่วนกรณีที่มีการตั้งงบกลางไว้สูงถือเป็นเรื่องปกติเพราะทุกสมัยส.ส.ฝ่ายค้านมักอภิปรายการเพิ่มขึ้นของงบกลางเพราะอยากให้อำนาจตัวเองใช้จ่ายเงินมากขึ้นยืนยันว่ารัฐบาลไม่สามารถใช้จ่ายงบกลางอย่างไรก็ได้มีการแบ่งเป็นหลายหมวดหมู่กรณีงบที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 เพิ่มขึ้นจากรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างพนักงานรวมถึงเงินสำรองหมู่สวัสดิการบำเหน็จบำนาญเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมากว่า 40,000 ล้านบาททำให้ตัวเลขงบกลางสูงขึ้นรวมถึงงบที่ใช้รองรับกรณีเกิดภัยพิบัติและการจ่ายเงินเยียวยากว่า 10,000 ล้านบาทมาริชโยรายงาน
0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับโรงรับจำนำของรัฐสนับสนุนเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ย1เดือนตลอดเดือนกรกฎาคมนี้
2: ร้อยเอกกิ่งพัฒดารัฐทองเสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะในช่วงฤดูการเพาะปลูกที่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงในการสร้างผลผลิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงร่วมกับสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยโดยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนสำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรและอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบฐานรากสำหรับเงื่อนไขการเข้ารับสิทธิ์รัฐบาลได้ปรับลดขั้นตอนเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อประชาชนแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตั๋วจำนำกับสำนักงานธนานุเคราะห์ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าไปติดต่อรับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีส่วนกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบของสำนักงานธนานุเคราะห์อยู่แล้วไม่ต้องเตรียมเอกสารเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเพื่อยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ได้ทันทีเกษตรกรที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่สถานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐทุกสาขาทั่วประเทศในวันและเวลาราชการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 16:30 น.โดยจะเปิดให้บริการต่อเนื่องในช่วงพักเที่ยงด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทุกคนปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เร่งบริหารจัดการมะพร้าวแกงดึงผู้ประกอบการและลงเข้ารับซื้อตั้งเป้ารองรับผลผลิตกว่า9ล้านลูก
3: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคามะพร้าวแกงว่ากระทรวงพาณิชย์เร่งบริหารจัดการผลผลิตที่ออกสู่ตลาดจำนวนมากในช่วงเดือนเมษายนถึงสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตกระจุกตัวและส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลงโดยมอบหมายให้กรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งผลิตสำคัญได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและชุมพรเชื่อมโยงตลาดและเพิ่มกำลังรับซื้อโดยตั้งเป้ารองรับผลผลิตกว่า9ล้านตู้พร้อมกันนี้กรมการค้าต่างประเทศยังได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงงานรับซื้อผลผลิตมะพร้าวในประเทศเป็นลำดับแรกและชะลอการนำเข้าในช่วงที่ผลผลิตไทยออกสู่ตลาดส่งผลให้ในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาการนำเข้ามะพร้าวลูกลดลงร้อยละ60และการนำเข้ากะทิแช่แข็งลดลงร้อยละ50เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
4: ที่เกษตรกรกังวลก็คือเรื่องของการนำเข้ามะพร้าวแกงซึ่งการนำเข้าเนี่ยกรมค้าต่างประเทศเนี่ยก็ได้คุยกับผู้ประกอบการโรงงานแล้วนะครับว่าเนื่องจากเรามีผลผลิตในประเทศออกในช่วงนี้นะครับก็ให้ผู้ประกอบการเนี่ยซื้อสินค้าในประเทศเป็นหลักชะลอการนำเข้าและติดตามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวแล้วก็มีการลดลงจริงมะพร้าวลูกลดลง 60% แล้วก็กะทิแช่แข็งลดลงไป 50% เพราะฉะนั้นมะพร้าวแกงเนี่ยก็ขอเรียนว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ว่าเนื่องจากเมษาถึงสิงหาเนี่ยผลผลิตออกมากนะครับซึ่งเราก็ไม่อยากให้ปล่อยเฉยนะครับเราก็ดึงผลผลิตเนี่ยคิดว่า9ล้านตันเนี่ยทำได้เกินแน่นอน
3: โฆษกกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งผลิตสำคัญติดตามสถานการณ์และการรับซื้อผลผลิตมะพร้าวแกงเป็นรายวันทั้งจากโรงงานในพื้นที่และโรงงานนอกพื้นที่เพื่อเร่งระบายผลผลิตในช่วงที่ออกสู่ตลาดจำนวนมากและช่วยรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าวแกงให้เกษตรกรบุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนชุดไทยพระราชนิยม
5: สารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
6: ชุดไทยพระราชนิยมเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีพระราชประสงค์จะทรงฉลองพระองค์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2503เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีจึงมีพระราชสวนีให้ผู้เชี่ยวชาญค้นคว้าประวัติศาสตร์ธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกแบบฉลองพระองค์ชุดไทยแบบต่างๆและทรงพระราชวินิจฉัยจนได้ชุดไทยประยุกต์จำนวน8แบบซึ่งแต่ละแบบมีการผสมผสานธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันได้อย่างงดงามและเหมาะสมกับโอกาสต่างๆทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความงดงามอย่างเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไทยโดยพระราชทานชื่อตามนามของพระที่นั่งและพระตำหนักต่างๆได้แก่ชุดไทยเรือนต้นตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมลักษณะเป็นผ้านุ่งป้ายยาวจรดข้อเท้าเป็นชุดไทยแบบลำลองใช้ได้หลายโอกาสเหมาะสำหรับงานที่ไม่เป็นพิธีการหรือในโอกาสปกติที่ต้องการความเรียบง่ายอย่างเช่นงานบุญชุดไทยจิตรดาเป็นชุดไทยสำหรับพิธีกลางวันใช้ในงานพิธีการชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดิและชุดไทยดุสิตเป็นชุดสำหรับสตรีสวมสายสะพายในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศชุดไทยจักรีใช้ในพิธีเต็มยศและงานราตรี และชุดไทยศิวาลัยใช้ในงานพระราชพิธีทั้งเวลากลางวันและกลางคืนและยังพระราชทานพระราชานุญาตให้นำชุดไทยทั้ง8แบบนี้ไปเผยแพร่ให้สตรีไทยทั่วไปนำไปใช้เป็นแบบมาตรฐานในการแต่งกายและถือเป็นชุดประจำชาติตั้งแต่นั้นสืบมาต่อมาได้มีการประยุกต์เป็นชุดไทยอีกหลายแบบซึ่งล้วนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนี้อยู่ในกระบวนการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติโดยคาดว่ายูเนสโกจะมีการพิจารณาในปี2569คณิษฐาลือศักดิ์เรียบเรียงเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
7: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศได้เดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างไม่ขาดสายแม้ช่วงเช้าวันนี้จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดโดยจ่าสิบตำรวจนพดลแท่นดิษฐ์ผู้แทนจากชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าวันนี้เดินทางมาพร้อมกับคณะกว่า40คนเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรมาอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งพร้อมบอกเล่าถึงความประทับใจในพระอัจฉริยภาพทางด้านการกีฬาภาษาศาสตร์และนิติศาสตร์
8: ก็คือจะเป็นผู้หญิงที่แกร่งมากทรงงานได้ยิ่งกว่าผู้ชายบางคนอีกครับผมจะทรงทำประโยชน์ให้แก่ประเทศเป็นอย่างมากเลยครับเป็นเชื้อสายของพระมหากษัตริย์นะแกก็มีความแกร่งเกินผู้หญิงธรรมดาครับคือไม่ว่าจะเป็นทักษะการขี่ม้าแล้วก็ทางภาษาและการกฎหมายที่แกเรียนมาแกเก่งมากครับ
7: เช่นเดียวกับนางศิรพรด้วงคงแก้วจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงดูแลประชาชนมาอย่างต่อเนื่องเป็นความรู้สึกที่เกินจะบรรยายเป็นถ้อยคำและยังคงสะเทือนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
9: ท่านทรงดูแลประชาชนนะคะรู้สึกว่าแกจะดำเนินรอยตามรอบก้าวเลย
7: ทางนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพใน3ช่วงเวลาของทุกวันได้แก่ช่วงที่1เวลา 8:00 นถึง 10:00 นช่วงที่2เวลา 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงที่3เวลา 20:00 นถึง 21:00 นโดยประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์งดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีโปรดสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและโปรดเดินทางถึงจุดคัดกรองบริเวณของอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 20:00 นชาวนันมาลีรายงาน
0: เจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับทีมสหวิชาชีพประเมินสภาพจิตใจเด็กขับรถชนพระธุดงค์พบว่ามีภาวะออทิสติกจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางพร้อมจัดตั้งทีมดูแลจิตใจทุกครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
10: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยความคืบหน้ากรณีเด็กชาย11ปีขับรถชนคณะพระธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหารว่าศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนจังหวัดมุกดาหารร่วมกับทีมสหวิชาชีพประเมินสภาพจิตใจเด็กแล้วพบว่าเด็กมีภาวะออทิสติกและจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจึงส่งตัวเด็กเข้าสู่การดูแลของหน่วยงานสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วส่วนคดียังอยู่ในกระบวนการที่ต้องทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปขณะเดียวกันพม.จังหวัดมุกดาหารได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในพื้นที่โดยทีม MCAT ลงพื้นที่ประเมินและเยียวยาสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นอกจากนี้ได้กำชับพม.จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับภูมิลำเนาของครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเร่งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเยียวยาสภาพจิตใจให้คำปรึกษาเรื่องสิทธิสวัสดิ การพร้อมจัดตั้งทีมผู้จัดการรายกรณีดูแลแต่ละครอบครัวอย่างใกล้ชิดรวมถึงประสานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเครือข่ายในพื้นที่ติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนพม.1300ได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กผู้ก่อเหตุโดยยึดหลักคุ้มครองสิทธิเด็กและปฏิบัติตามกฎหมายหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลที่อาจทำให้ระบุตัวเด็กหรือครอบครัวผู้เสียหายได้ซึ่งอาจกระทบต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยพร้อมกันนี้ยังฝากถึงผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้เข้าถึงยานพาหนะหรือสอนให้ขับขี่ยานพาหนะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกฝ่ายนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน55จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มช่วงวันนี้ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามเส้นทางพายุไมซักซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและขึ้นฝั่งบริเวณสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ช่วงวันนี้ถึง6กรกฎาคมนี้แม้ศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่อิทธิพลของพายุและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลทำให้ระยะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่โดยมีพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงรวม55จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้จึงขอให้จังหวัดเสี่ยงและศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยโดยกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีส่วนสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ออกประกาศเตือนหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการอย่างเคร่งครัดศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนออกประกาศเตือน7จังหวัดในพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้
11: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนออกประกาศเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่4กรกฎาคมถึงวันที่7กรกฎาคม2569โดยมีสาเหตุจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนไมซักที่เคลื่อนตัวบริเวณเกาะไหหลำประกอบกับร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นแม้ว่าศูนย์กลางพายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยก็ตามพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดน้องคายบึงกาฬนครพนมอุดรธานีสกลนครเลยหนองบัวลำพูทั้งนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนติดตามประกาศพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มและบริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่านพร้อมดูแลสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์ปวช.หนองคายรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
12: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้ว คอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับหลายพื้นที่ทางตอนกลางและทางตะวันออกของสหรัฐซึ่งรวมถึงรัฐนิวยอร์กและรัฐฟิลาเดลเฟียยกเลิกการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นการแสดงคอนเสิร์ตการจุดพลุและการเดินขบวนพาเหรดเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่4กรกฎาคมนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงด้านสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าประชาชนชาวอเมริกันมากกว่า185ล้านคนหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรในสหรัฐอยู่ภายใต้การประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนโดยบางพื้นที่อาจมีอุณหภูมิสูงถึง46องศาเซลเซียสขณะที่รัฐบาลสหรัฐเตือนว่าคลื่นความร้อนระลอกนี้แผ่ปกคลุมในหลายพื้นที่ของสหรัฐอาจทำให้มีผู้เสียชีวิตพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงวันหยุดยาววันชาติดื่มน้ำให้เพียงพอและเฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศร้อนจัดนายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวโดยระบุว่ากองทัพรัสเซียสามารถยึดครองเมืองคอสเตียนตินิฟกาซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญในแคว้นโดเนตทางตะวันออกของยูเครนได้สำเร็จเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพร้อมกันนี้ยังอ้างว่ากองทัพรัสเซียสามารถควบคุมพื้นที่ทั้งหมดในแคว้นลูฮันซ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคดอนบาสอย่างไรก็ตามรัฐบาลยูเครนยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียแสดงความขอบคุณทหารรัสเซียที่ยึดครองเมืองคอสเตียนตินิฟกาได้สำเร็จพร้อมเน้นย้ำว่ากองทัพรัสเซียยังคงรักษาความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ในแนวรบไว้ได้อย่างมั่นคงสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลออกแถลงการที่ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผู้นำอิสราเอลและผู้นำสหรัฐเห็นพ้องที่จะพบหารือกันที่สหรัฐในอีกไม่นานนี้พร้อมกันนี้ผู้นำอิสราเอลแสดงความยินดีกับประธานาธิบดีทรัมป์เนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคมของทุกปีในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยกย่องสหรัฐด้วยว่ามีบทบาทสำคัญในการพิทักษ์เสรีภาพของโลกพร้อมเน้นย้ำว่าอิสราเอลชื่นชมและให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศนายฮอเก้โรดิเกรสประธานรัฐสภาเวเนซุเอลาออกแถลงการผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลแกรมเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,645 รายบาดเจ็บราว 12,600 รายและยังมีผู้สูญหายมากกว่า 38,500 รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยประมาณ 6,400 รายออกจากซากปรักหักพังได้อย่างปลอดภัยนายโลดิเกสยังเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากนานาชาติกว่า 3,300 คนยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ขณะที่องค์การสหประชาชาติประเมินว่าเหตุภัยพิบัติดังกล่าวสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่าราว 37,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: ศึกฟุตบอลโลก2026อียิปต์ยนต์จุดโทษเอาชนะออสเตรเลีย4ประตูต่อ2และเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1อียิปต์เข้าไปได้ในรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกในรอบ92ปีโดยเข้าไปพบกับอาร์เจนตินาที่ต่อเวลาพิเศษเอาชนะแคปเวิร์ด3ประตูต่อ2โดยลีโอเนลเมสซี่ยิงประตูที่7ในฟุตบอลโลกครั้งนี้และนำดาวซันโวเป็น20ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายชนิดเยาวชนนานาชาติ ITF จูเนียร์โฮชนิดทัวร์ J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามชนิด ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายคู่ริวโกติกุลกับทันพันธราธรสองนักโหดชาวรุ่นของไทยซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการช่วยกันโหดเอาชนะไตสุเกะอาชิโมโตะจากญี่ปุ่นกับหวงเจียนจากจีนซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ1ได้2เซตรวด 7-6 ไทยเบรก 7-4 และ 6-3 เร็วกับทันและแชมป์ชายคู่เหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วได้รองแชมป์ ขณะที่หญิงคู่ทะเลตาหงหยกกับปัตตินันเผือกคำช่วยกันหัวชนะคาเอทอาซึมะกับนารายโยวาดะจากญี่ปุ่นคู่มือวางอันดับ4ได้2เซตรวด7ต่อ6ไทเบรก10ต่อ8และ7ต่อ5ทะเลตากับปัตตินันคว้าแชมป์ได้สำเร็จเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศโทจิรินแก้วเก่าดวงอันดับ3เอาชนะคิมโซฮยอนดวงอันดับ1จากเกาหลีใต้2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ4และ6ต่อ4โทจิรินเข้าไปชิงแชมป์กับนารายโยวาดะดวงอันดับ6จากญี่ปุ่นที่ตัดเชือกชนะพิมพิสาภูวานิคจรของไทย2ต่อ1เซต7ต่อ5 3ต่อ6และ6ต่อ0จักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่สนามสวนกีฬาขมลถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกมลและนายปวีณาโชคไพบูลย์กิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ติ้งกรุ๊ปจำกัดร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันผลปรากฏว่าในรอบคัดเลือก4นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20มาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ครบตามความคาดหมายทั้งรุ่นประชาชนชายโกเมสสุประเสริฐทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมิหน้าแป้นส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยเขมิกาศรีโสภาหน้าไทยเพชรใจสว่างส่วนรุ่นเยาวชนชายอันดับ1เป็นของภูมิใจไทยหน้าแป้นและรุ่นเยาวชนหญิงอันดับ1เป็นของประพิชญาคลองโปร่งพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเป้าหมายตอนนี้คือผลักดันนักปั่น BMX ทีมชาติไทยลุ้นเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมเดินหน้านำวิทยาศาสตร์การกีฬายกระดับศักยภาพนักกีฬาอย่างเต็มที่ทัพกรีฑาพาราหญิงทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขันโอโดมุสโวพาราแอธเลติกวูแมนกลางปีที่เมืองโอโดมุสประเทศเช็กเกียสุนีพรถนอมวงนักวิ่งคลาส41บกพร่องทางการมองเห็นเจ้าของ5เหรียญทองจากอาเซียนพาราเกม2025พร้อมด้วยนักวิ่งนำทางชัยวัฒน์ทองจำรูนเพราะเหรียญทองแรกให้กับทีมชาติไทยจากการแข่งขันวิ่ง100เมตรด้วยเวลา 12.93 วินาทีส่วนศศิราวันอินทชโชตนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยคลาส T47บกพร่องทางแขนเจ้าของเหรียญทองแดงพาราลิมปิกเกม2024เพราะเหรียญเงินในประเภทวิ่ง200เมตรหญิงด้วยเวลา 26.19 วินาทีนับเป็นเหรียญที่2ของทัพกรีฑาพาราไทยในรายการนี้สำหรับการแข่งขันรายการนี้เป็นเวทีของนักกีฬาหญิงโดยเฉพาะและเป็นสนามเก็บคะแนนสะสมระดับโลกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นศึกฟุตบอลถ้วยเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship รอบภูมิภาคโซนภาคใต้รอบ8ทีมสุดท้ายที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาชนะพัทลุงยูไนเต็ด2ต่อ1เข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับ DX นครศรีอะคาเดมี่ที่ชนะเรพับลิกอะคาเดมี่2ต่อ0ส่วนที่สนามฟุตบอลอำเภอนาทวีโรงเรียนอบจสงขลาพิทยานุสรชนะโรงเรียนสตูลวิทยา2ต่อ1เข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับโรงเรียนพิรยานาวินคลองหินวิทยาที่เอาชนะร่มเก้านราอยู่ในเต็ด3ต่อ0นายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายส่งเสริมกีฬาและประกาศเอกมณฑลสัชชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเดินทางมาเยี่ยมชมการฝึกซ้อมและให้โอวาทแก่นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยที่อยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมทำการแข่งขัน2รายการสำคัญได้แก่แบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่17-23สิงหาคมที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียและมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกกล่าวว่าเอเชียนเกมเป็นมหกรรมกีฬาระดับเอเชียที่มีการแข่งขันเข้มข้นโดยเฉพาะกีฬาแบดมินตันซึ่งต้องเจอกับชาติหลายชาติชั้นนำทั้งจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินโดนีเซียและมาเลเซียตลอดช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมานักกีฬาได้เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนทั้งงบประมาณการฝึกซ้อมการเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศหวังว่าแบดมินตันจะเป็นหนึ่งในกีฬาที่สามารถคว้าเหรียญทองได
14: ้ในการเตรียมครั้งนี้มีการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างชัดเจนนะครับเป็นระยะเวลาหลายเดือนนะอาจจะ 4-5 เดือนที่ผ่านมาจากกกท.เองก็สนับสนุนเรื่องของงบมาในการเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับสนับสนุนในเรื่องงบมาในที่จะไปแข่งขันต่างประเทศเพื่อไปพัฒนาฝีมือเพื่อไปคอลิฟายเตรียมโอลิมปิกด้วยก็เป็นที่น่าดีใจนะครับ20คนที่จะถูกตัดตัวที่จะไปแข่งขันก็ส่งครบทุกประเภทการแข่งขันของแบดมินตันนะครับเราก็หวังเหลือเกินนะครับว่ากีฬาแบดมินตันจะเป็นกีฬาหนึ่งที่สามารถที่จะเป็นเหรียญทองที่เรามีการนับแล้วอยู่ในอันดับต้นๆของเอเชีย
13: บรรยากาศเอกมณฑลสัชชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทีมนักแบดมินตันไทยคณะกีฬาตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬามาได้จำนวนหนึ่งแล้วก็จะมีการตัดตัวครั้งต่อไปให้เหลือ20คนไปแข่งขันชิงแชมป์โลกและเอเชียนเกมซึ่งนักกีฬาของไทยก็อยู่ในชั้นแนวหน้าที่มีความคาดหวังว่าจะสร้างเหรียญให้กับประเทศไทยได้ ขณะที่วิลกรวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกเปิดเผยว่าสภาพร่างกายตอนนี้อาการบาดเจ็บไม่มีแล้วตอนนี้ก็พยายามเรียกความฟิตกลับมาและจะมีรายการแข่งขันก่อนหน้าคือ Japan Open World Tour Super 750และ China Open World Tour 1000ซึ่งเป็นรายการวอร์มก่อนจะไปแข่ง

0: พันธ์ได้เปิดตัวเข้าร่วมลีกมหาอำนาจลีกวันวอลเลย์บอลเป็นที่เรียบร้อยตามรอยปิยนุชแป้นน้อยและพิมพิชยากกรำทำให้มีนักตบสาวไทยในลีกนี้ถึง3คนแล้วแต่ยังต้องลุ้นว่าพรพันธ์เกิดปราดจะไปอยู่กับสโมสรไหนใน6เมืองใหญ่พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
2: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าเตรียมคำว่าเตรียมหมายความว่าทำของให้พร้อมเช่นลูกเตรียมน้ำอุ่นไว้ให้แม่อาบจะมีแขกมาพักที่บ้านต้องเตรียมห้องไว้ให้พร้อมหรือหมายความว่าทำการไว้พร้อมจะทำกิริยาต่อไปเช่นเขาหยิบขันสบู่ผ้าเช็ดตัวเตรียมไปอาบน้ำคำว่าเตรียมใช้ประกอบกับคำอื่นได้ต่างๆกันเช่นเตรียมตัวหมายความว่าทำตนให้พร้อมเช่นเราเตรียมตัวออกเดินทางคืนนี้เตรียมพร้อมหมายความว่าทำให้ตนหรือฝ่ายตนพร้อมที่จะรับสถานการณ์นอกจากนั้นถ้าเพิ่มพยางค์ตระหน้าเตรียมเป็นตระเตรียมจะหมายความว่าจัดไว้ให้พร้อมเช่นชาวนาตระเตรียมเครื่องใช้ทำนาเมื่อใกล้ฤดูทำนา
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซับฉบับที่6เมื่อเวลา10:00 นของวันนี้พายุโซนร้อนไมซับบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนโดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ150กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือที่ละติจูด 20.2 องศาเหนือลองติจูด 107.9 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันตกเล็กน้อยด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในวันพรุ่งนี้โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 5-6 กรกฎาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนม

0: ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทราและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 23:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 16:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคมนี้ส่งผลงานได้ทางอีเมลkulleab@gmail.com สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0846851002และ0956693301สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนขอเชิญชวนผู้ที่สนใจในด้านเศรษฐกิจพลังงานสะอาดและเทรนด์สิ่งแวดล้อมแห่งอนาคตเข้าร่วมฟังวิสัยทัศน์เจาะลึกนโยบายและทิศทางพลังงานใหม่ที่จะเปลี่ยนโลกรับฟังการปาฐกถาพิเศษของนายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยในหัวข้อแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนกับความหวังพลังงานใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเสวนาหัวข้อวิกฤตพลังงานกับความยั่งยืนโดยรองประธานคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภาโฆษกคณะกรรมการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยในวันศุกร์ที่10กรกฎาคมนี้เวลา 13:30 นถึง 16:30 นณห้องบารูมชั้น3โรงแรมดีเอเมอรัลถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ เว็บไซต์สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีน www.tcja.or.th กรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกอพอในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ trd.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคมนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการ8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกินดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผงชูรสทำให้ผมร่วงจริงหรือผงชูรสหรือโมโนโซเดียมกลูตาเมตรูปร่างภายนอกเป็นผงผลึกสีขาวไม่มีรสไม่มีกลิ่นไม่ได้ช่วยให้อาหารอร่อยขึ้นแต่มีคุณสมบัติกระตุ้นประสาทในปากและลำคอกระตุ้นต่อมรับรสที่ลิ้นให้ขยายตัวจึงรับรสได้ไวกว่าปกติเวลากินจะช่วยให้รสต่างๆค้างอยู่ในปากนานขึ้นกว่าเดิมจึงรู้สึกว่ารสชาติอาหารกลมกล่อมขึ้นนั่นเองโมโนโซเดียมกลูตาเมตเป็นเกลือของกรดกลูตามิกส่วนกรดกลูตามิกคือกรดอะมิโนชนิดหนึ่งซึ่งเป็นส่วนประกอบของโปรตีนผงชูรสผลิตมาจากวัตถุดิบธรรมชาติดังนั้นจึงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแต่หากรับประทานผงชูรสมากเกินไปทำให้ร่างกายได้รับปริมาณโซเดียมมากเกินไปส่งผลต่อความดันโลหิตที่สูงขึ้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและโรคไตเรื้อรังนอกจากนี้การรับประทานผงชูรสมากเกินไปอาจเกิดผลข้างเคียงต่อร่างกายได้เช่นเกิดอาการลิ้นชาปากแห้งคอแห้งกระหายน้ำอีกทั้งหญิงมีครรภ์ไม่ควรกินผงชูรสเด็ดขาดเพราะอาจส่งผลต่อทารกในครรภ์ได้สำหรับทารกแรกเกิดถึง3เดือนนั้นหากได้กินผงชูรสเข้าไปจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของสมองในเด็กวัยนี้ส่วนอาการผมร่วงปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่ยืนยันว่าการบริโภคผงชูรสในปริมาณปกติเป็นสาเหตุโดยตรงของอาการผมร่วงทว่าเมื่อใดก็ตามที่พบเส้นผมหลุดร่วงมากกว่าปกติผงชูรสมักถูกตั้งข้อสงสัยด้วยความเชื่อที่ว่าผมร่วงเพราะกินผงชูรสเป็นความเข้าใจผิดที่ถูกบอกต่อกันมานานอาจมาจากการเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่สมดุลเช่นการรับประทานอาหารสำเร็จรูปหรือบะหมี่สำเร็จรูปเป็นประจำจนทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นไม่เพียงพอนอกจากนี้พฤติกรรมการบริโภคอาหารบางประเภทเป็นประจำก็ส่งผลกระทบต่อเส้นผมได้เช่นกันอาหารที่มีน้ำตาลสูงของทอดอาหารแปรรูปอาหารรสเค็มจัดรวมทั้งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีนก็ส่งผลต่อระบบไหลเวียนเลือดและกระบวนการนำสารอาหารไปเลี้ยงรากผมเมื่อเลือดไม่สามารถลำเลียงสารอาหารและออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเซลล์รากผมได้อย่างเพียงพอส่งผลให้รากผมอ่อนแอลงและหลุดร่วงง่ายกว่าปกติขณะเดียวกันยังมีปัจจัยอื่นๆเช่นกรรมพันธุ์หัวล้านเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายความเครียดสะสมการพักผ่อนไม่เพียงพอรวมถึงการได้รับสารเคมีรุนแรงก็ส่งผลให้เกิดหนังศีรษะแห้งอักเสบสามารถกระตุ้นให้เกิดภาวะผมร่วงได้การดูแลเส้นผมให้แข็งแรงจึงควรเริ่มจากการดูแลสุขภาพโดยรวมรับประทานอาหารหลากหลายชนิดพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอและหาวิธีผ่อนคลายความเครียดรวมถึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่เหมาะสมกับสภาพหนังศีรษะหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีรุนแรงหรือการทำผมบ่อยเกินไปการพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ปัญหาที่ต้นเหตุย่อมช่วยให้สุขภาพเส้นผมกลับมาแข็งแรงได้จบบทความประจำวันเรื่องผมชูรสทำให้ผมร่วงจริงหรือเรียบเรียงโดยภูมิรัฐมีลักษณะท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการค่ะ
3: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

ความสุขที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจที่เคร่งเครงกับรายการสุขใจไปกับเพลงดำเนินรายการโดยอรัญญาชมชื่น

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขใจไปกับเพลงพบกับดิฉันอรัญญาชมชื่นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆเรื่องราวสาระสุขภาพมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะหลังข่าวภาคเที่ยงเริ่มตั้งแต่13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกานะคะเวลาดีๆแบบนี้หลังจากที่ได้รับประทานอาหารเที่ยงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจด้วยเสียงเพลงเพราะๆเป็นบทเพลงสตริงเก่าๆที่นำมาฝากกันนะคะต้องขออภัยคุณผู้ฟังหลายๆท่านด้วยนะคะที่ติดตามรับฟังรายการเป็นประจำแต่ช่วงนี้อาจจะเปิดเพลงที่ซ้ำไปซ้ำมาสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่าบางเพลงนั้นอาจจะติดลิขสิทธิ์นะคะที่เราไม่สามารถจะเปิดได้ค่ะนอกจากเป็นบทเพลงที่อายุมากแล้วนะคะก็ที่จะสามารถเปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันได้นะคะบางทีเนี่ยคนที่ฟังรายการจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะก็อาจจะต้องไปฟังเพลงเก่าๆกันนะคะเนื่องจากว่าหลายๆบทเพลงนั้นอาจจะติดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเพราะฉะนั้นก็ต้องขออนุญาตเปิดเพลงที่สามารถเปิดได้นะคะนอกจากเสียงเพลงแล้วก็ยังมีเรื่องราวของสาระสุขภาพที่นำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะสาระสุขภาพในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของเรื่องการรับประทานอาหารอีกละค่ะอาหารที่จะช่วยบำรุงตับบำรุงไตของเราให้แข็งแรงไม่ป่วยง่ายนั้นเป็นอย่างไรนะคะรวมถึงกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดเป็นอย่างไรแล้วก็ประโยชน์และผลข้างเคียงในการรับประทานควีนัวที่มากเกินไปจะเสี่ยงอันตรายอะไรไหมต้องมาติดตามกันนะคะช่วงนี้ช่วงแรกของรายการขอตอบจดหมายจากคุณสุริยนต์นะคะที่อยู่แถวราชบูรณะนี่เองค่ะส่งไปรษณียบัตรมาขอบทความที่ออกอากาศในรายการนะคะก็ส่งไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าคุณผู้ฟังท่านใดสนใจเหมือนคุณสุริยนต์ก็สามารถส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้นะคะและระบุวันที่ที่คุณผู้ฟังต้องการเอกสารค่ะแล้วดิฉันจะส่งเอกสารที่ออกอากาศผ่านรายการไปให้คุณผู้ฟังถึงบ้านเลยนะคะไม่ต้องสอดสแตมป์หรือสอดซองเปล่ามานะคะเดี๋ยวทางรายการจะดำเนินการจัดให้ค่ะคุณผู้ฟังสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะเรามาติดตามเรื่องของการกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดค่ะการกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดนั้นกำลังเป็นที่นิยมที่ได้รับความนิยมนะคะซึ่งดร.ปีเตอร์เจดีอดัมโมซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลแพทย์ธรรมชาติบำบัดยอดเยี่ยมจากอเมริกาเมื่อปี1990นะคะเขาใช้เวลาในการศึกษาเรื่องนี้มาอย่างยาวนานกว่า30ปีเลยค่ะคุณผู้ฟังจนได้ข้อสรุปแล้วก็เขียนเป็นหนังสือ Eat Right for Your Type นะคะซึ่งดร.ปีเตอร์ก็อธิบายว่าเลือดแต่ละกรุ๊ปนั้นมีสารเคมีในเลือดที่แตกต่างกันแต่จะมีแอนติเจนเป็นตัวกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายซึ่งอาหารทุกชนิดนั้นล้วนมีโปรตีนซึ่งเป็นอนุมูลอิสระมีคุณสมบัติเหนียวและจับเกาะติดเลือดเรียกว่าแลคตินค่ะถ้าการกินอาหารที่มีแลคตินไม่เหมาะสมกับเลือดของเราแลคตินเหล่านั้นก็จะยังเข้าไปรบกวนการทำงานของระบบ

ย่อยอาหารการสร้างอินซูลินการเผาผลาญอาหารและความสมดุลของฮอร์โมนนะคะจากนั้นการกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดก็จะช่วยให้ระบบย่อยอาหารและการเผาผลาญทำงานได้ดีขึ้นโดยแต่ละกรุ๊ปเลือดก็มีสารเคมีและก็ระดับกรดในกระเพาะที่แตกต่างกันนะคะยังกรุ๊ปเลือด A ค่ะคนกรุ๊ปเลือดนี้มีกรดในกระเพาะต่ำย่อยเนื้อสัตว์ได้ยากแต่ระบบย่อยผักและธัญพืชจะทำงานได้ดีมากนะคะฉะนั้นอาหารที่แนะนำก็เป็นประเภทผักใบเขียวบรอกโคลีปลาถ้าเป็นปลาก็เช่นปลาแซลมอนปลาทูนะคะรวมถึงธัญพืชก็คือถั่วเหลืองเต้าหู้นมถั่วเหลืองข้าวโอ๊ตค่ะอาหารที่ต้องหลีกเลี่ยงสำหรับคนกรุ๊ปเลือด A นะคะคือเนื้อแดงนมวัวแป้งสาลีและผลไม้ที่ย่อยยากสำหรับคนกรุ๊ปนี้นะคะแต่อาจจะเป็นผลไม้ที่ย่อยง่ายสำหรับคนกรุ๊ปเลือดอื่นค่ะสำหรับกรุ๊ปเลือด A นะคะผลไม้ที่ย่อยยากก็อย่างเช่นแตงโมมะละกอกล้วยและส้มค่ะส่วนกรุ๊ป B นะคะคนกรุ๊ปนี้ระบบย่อยค่อนข้างสมดุลค่ะกินอาหารได้หลากหลายนะคะแต่มีปัญหาเรื่องการเผาผลาญแป้งบางชนิดอาหารที่แนะนำอย่างเช่นเนื้อไก่นะคะปลาน้ำลึกข้าวกล้องโยเกิร์ตผักใบเขียวค่ะส่วนอาหารที่ต้องหลีกเลี่ยงนะคะคือเนื้อหมูเนื้อไก่แป้งสาลีโฮวีตข้าวโพดถั่วลิสงมะเขือเทศนะคะคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยงงๆว่าอาหารที่แนะนำก็มีเนื้อไก่และที่หลีกเลี่ยงก็มีเนื้อไก่เช่นกันค่ะอาหารที่กินได้ก็เป็นประเภทพวกไก่งวงนะคะแล้วก็ที่หลีกเลี่ยงก็เป็นไก่ทั่วๆไปค่ะเป็นเนื้อไก่ทั่วไปนะคะส่วนคนกรุ๊ปเลือด O ค่ะคนกรุ๊ปนี้มีกรดในกระเพาะสูงย่อยเนื้อสัตว์ได้ดีมากค่ะเพราะว่าจะเหมาะกับอาหารประเภทโปรตีนส่วนอาหารที่แนะนำนะคะเนื้อแดงอาจจะมาจากเนื้อวัวเนื้อหมูอาหารทะเลบรอกโคลีผักโขมผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะส่วนอาหารที่หลีกเลี่ยงก็เป็นประเภทนมวัวเนยแป้งสาลีข้าวโอ๊ตถั่วต่างๆผักตระกูลกะหล่ำนะคะและกรุ๊ปเลือดสุดท้ายคือกรุ๊ปเลือด AB นะคะเป็นการผสมผสานระหว่างกรุ๊ป A และกรุ๊ป B ค่ะมีจุดเด่นคือย่อยเนื้อสัตว์ได้น้อยกว่าแต่ว่าจะสามารถกินผลิตภัณฑ์จากนมได้ดีนะคะอาหารที่แนะนำก็คือควรบริโภคนั่นเองประเภทเต้าหู้นมถั่วเหลืองโยเกิร์ตปลาทูปลาซาดีนทูน่าข้าวไรซ์เบอร์รี่บรอกโคลีองุ่นส้มโอส่วนอาหารที่ต้องหลีกเลี่ยงประเภทเนื้อแดงไม่ว่าจะเป็นจากเนื้อวัวหรือเนื้อหมูนะคะรวมถึงงาข้าวโพดเมล็ดฟักทองกล้วยส้มด้วยค่ะก็ขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและขอบคุณผู้ศึกษาวิจัยดร.ปีเตอร์ด้วยนะคะผู้ที่ได้รับรางวัลแพทย์ธรรมชาติบำบัดยอดเยี่ยมจากอเมริกาเมื่อปี1990นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรื่องราวของการกินก็ยังมีเช่นเดิมนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของกินแล้วจะช่วยบำรุงตับและไตของเราให้แข็งแรงไม่ป่วยง่ายต้องติดตามในช่วงหน้านะคะก่อนที่เราจะไปพักสักครู่หนึ่งเมื่อช่วงต้นของรายการบทเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะเธอบอกให้ลืมของคุณบุปผาธรรมบุตรแล้วก็ตามมาด้วยเจ็บนิดเดียวของคุณนิตยาบุญสูงเนินค่ะส่วนช่วงนี้มีบทเพลงจากคุณสุภาพบุรุษนะคะข้อความของพอสแล้วก็ตามมาด้วยคนขี้เหงาของคุณนีโน่เชิญรับฟังค่ะ

0: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 kHz
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสุขใจไปกับเพลงกับดิฉันอรัญญาชมชื่นนะคะนอกจากความสุขใจที่เราได้ฟังเพลงเพราะๆในช่วงที่วันหยุดได้พักกายพักใจกันตรงนี้แล้วนะคะรวมถึงพักสมองด้วยค่ะคุณผู้ฟังแต่ก็มีอาหารสมองมาฝากกันเป็นประจำค่ะสำหรับช่วงที่2นี้นะคะเรื่องของในยุคสมัยที่รอบตัวเราเนี่ยเต็มไปด้วยมลภาวะฝุ่นควันและสารเคมีที่ปนเปื้อนรวมถึงปนเปื้อนในอาหารด้วยนะคะเรื่องของการดูแลระบบภายในร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะมองข้ามเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากินอาหารล้างพิษหรือว่าเคลียร์เลือดให้สะอาดแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วตามหลักการแพทย์นะคะร่างกายของเรานั้นมีเครื่องกรองสารพิษที่ส่งพลังอยู่แล้วนั่นก็คือตับและไตนั่นเองค่ะซึ่งอวัยวะทั้ง2ชนิดนี้นะคะทำหน้าที่ในการเลือกอาหารที่ดีมีประโยชน์เพื่อที่เราจะไปบำรุงและสนับสนุนให้ตับและไตของเราทำงานได้เต็มประสิทธิภาพค่ะและสุดยอดอาหารจากธรรมชาติที่จะช่วยเพิ่มพลังให้ระบบขับของเสียในร่างกายของเราทำงานได้ดีนั้นมีอะไรบ้างค่ะวันนี้มี7อาหารบำรุงตับและไตและช่วยขับของเสียในร่างกายเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงมีด้วยกัน7ชนิดมาติดตามชนิดแรกกันเลยนะคะกระเทียมค่ะสมุนไพรก้นครัวเผ็ดร้อนที่มีสารอัลลิซินซึ่งเป็นสารประกอบกรรมฐานที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะมันดีต่อร่างกายยังไงคะดีเพราะว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านจุลินทรีย์ช่วยสนับสนุนการทำงานของตับในการจัดการกับสิ่งแปลกปลอมและช่วยสร้างสมดุลให้กับระบบทางเดินอาหารนะคะเคล็ดลับในการกินกระเทียมไม่ว่าจะเป็นการบดการสับหรือการหั่นกระเทียมสดแล้วทิ้งไว้ 5-10 นาทีก่อนนำมาปรุงอาหารเพื่อให้สารอัลลิซินนั้นเปิดตัวได้เต็มที่เพื่อจะได้ประโยชน์กับร่างกายค่ะชนิดที่2ก็คือผักชีและผักชีฝรั่งนะคะผักใบเขียวๆ กลิ่นหอมๆเฉพาะตัวที่อุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุรวมถึงมีโคลอโรฟิลล์ด้วยค่ะคุณผู้ฟังดีต่อร่างกายก็คือเจ้าผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการอักเสบในระดับเซลล์แล้วก็ช่วยสนับสนุนระบบย่อยอาหารให้ทำงานได้คล่องตัวขึ้นซึ่งเป็นการลดภาระให้ระบบขับของเสียในร่างกายนะคะส่วนวิธีการทานนะคะก็คือเราสามารถโรยหน้าผักชีฝรั่งไม่ว่าจะเป็นในซุปในแกงในยำหรือจะนำไปปั่นร่วมกับผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เป็นสมูทตี้เพื่อความสดชื่นก็ดีเยี่ยมเลยค่ะชนิดที่3คือหัวบีทรูทนะคะเป็นหัวสีแดงๆเข้มๆที่อุดมไปด้วยสารฟิโตนิวเทรียนนะคะและสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มเบต้าเลนนะคะดีต่อร่างกายก็เพราะว่ามีคุณสมบัติช่วยปกป้องเซลล์ตับและกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ในตับทำให้ตับของเราเนี่ยสามารถกรองและจัดการกับสารพิษได้ดีขึ้นส่วนเคล็ดลับที่เราจะรับประทานนะคะจะนำไปคั้นสดแยกกากใยผสมกับผลไม้เพื่อลดกลิ่นก็ได้หรือจะนำไปย่างไปต้มสไลด์ใส่ในสลัดก็ดีเยี่ยมเลยค่ะ4เป็นสมุนไพรแบบไทยๆนะคะขมิ้นชันค่ะเครื่องเทศสีเหลืองๆที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็อุดมไปด้วยสารสำคัญอย่างเคอร์คูมินนะคะดีต่อร่างกายเพราะว่าขมิ้นชันมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบที่รุนแรงช่วยปกป้องตับจากการถูกทำลายโดยสารพิษและกระตุ้นการผลิตน้ำดีทำให้ระบบการย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นเคล็ดลับการรับประทานก็คือนำมาชงเป็นชาขมิ้นก็ได้นะคะหรือว่าเราจะผสมในเมนูอาหารไทยก็ได้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่แนะนำก็คือให้เหยาะพริกไทยดำลงไปด้วยเล็กน้อยเพราะว่าพริกไทยดำก็จะช่วยเพิ่มการดูดซึมสารเคอร์คูมินในร่างกายทำให้นำไปใช้ประโยชน์ได้อีกหลายเท่าตัวเลยนะคะผ่านไปแล้วค่ะ4ชนิดนะคะชนิดที่5คือพริกป่นคาเยนนะคะอาจจะสงสัยว่าพริกป่นคาเยนนั้นเป็นอย่างไรส่วนมากจะเป็นสไตล์ตะวันตกค่ะคุณผู้ฟังพริกชนิดนี้นะคะมีสารแคปไซซีนที่ให้ความเผ็ดร้อน ดีต่อร่างกายก็คือช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตนะคะแล้วก็เร่งระบบเผาผลาญแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องอวัยวะภายในที่ถูกทำลายโดยอนุมูลอิสระด้วยนะคะแล้วก็วิธีการรับประทานก็คือโรยพริกป่นคาเยนเล็กน้อยในซุปหรือในซอสก็ได้นะคะซึ่งดิฉันก็เชื่อว่าเนื่องจากว่าบทความนี้เป็นบทความจากต่างประเทศนะคะเขาก็อาจจะไม่รู้จักพริกป่นของบ้านเราของไทยๆนะคะถ้าเทียบเคียงกันแล้วก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังส่วนมะนาวค่ะเป็นผลไม้ตระกูลซีตรัสที่เป็นแหล่งของวิตามินซีแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระชั้นยอดนะคะวิตามินซีที่มีอยู่ในมะนาวเนี่ยก็ช่วยกระตุ้นการทำงานของตับในการผลิตเอนไซม์แล้วก็ช่วยให้ระบบขับถ่ายของเราทำงานได้ดีในตอนเช้าส่วนการที่เราจะรับประทานนะคะก็อาจจะบีบน้ำมะนาวครึ่งซีกผสมกับน้ำอุ่นดื่มในตอนเช้าค่ะแต่ว่ามีข้อควรระวังเช่นกันนะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของโรคกรดไหลย้อนหรือกระเพาะอาหารอักเสบก็ต้องหลีกเลี่ยงการดื่มตอนท้องว่างด้วยค่ะส่วนชนิดที่7หาง่ายราคาไม่แพงนะคะนั่นก็คือน้ำเปล่าค่ะสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดแต่สำคัญและจำเป็นที่สุดต่อระบบการล้างพิษของร่างกายของเรานะคะดีต่อร่างกายยังไงก็คงจะทราบอยู่แล้วว่าน้ำเปล่านั้นคือสิ่งที่เรียกเป็นพาหนะหลักก็ได้ค่ะที่ไตใช้ในการกรองและขับของเสียออกจากร่างกายทางปัสสาวะนอกจากนี้ยังช่วยรักษาความหนืดของเลือดให้ไหลเวียนได้สะดวกนำพาสารอาหารไปเลี้ยงร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งการดื่มน้ำสะอาดให้ได้อย่างน้อยวันละ 8-10 แก้วหรือประมาณ 2-3 ลิตรโดยใช้วิธีจิบเรื่อยๆตลอดทั้งวันไม่ต้องรอให้รู้สึกกระหายแล้วค่อยจิบนะคะซึ่งอาหารทั้ง7ชนิดที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้นก็เป็นตัวช่วยเสริมที่เข้าไปบำรุงอวัยวะภายในร่างกายให้ทำงานได้ราบรื่นขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยลดการสะสมของสารพิษในร่างกายได้อย่างยั่งยืนนั่นก็คือตัวคุณผู้ฟังทุกท่านนั้นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันนะคะอันดับแรกก็คือลดละเลิกอาหารแปรรูปอาหารรสจัดเค็มจัดหวานจัดมันจัดนะคะต้องเลิกค่ะรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ซึ่งก็เป็นตัวการหลักที่ทำให้ตับและไตของเรานั้นต้องทำงานหนักนะคะและอย่าลืมว่าต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าช่วงเวลาที่เรานอนหลับก็คือช่วงที่ตับแล้วก็ระบบภายในร่างกายของเรานั้นทำการซ่อมแซมตัวเองแล้วก็เคลียร์ของเสียได้ดีที่สุดนะคะสุดท้ายการออกกำลังกายก็ยังสำคัญเสมอนะคะเพราะว่าช่วยขับของเสียออกทางเหงื่อกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นวันนี้ถ้าหากว่ายังไม่ได้หันมาเริ่มต้นดูแลตับก็ควรเริ่มตั้งแต่ชั่วโมงนี้วินาทีนี้เป็นต้นไปด้วยอาหารจากธรรมชาติเพื่อร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยง่ายและสดชื่นจากภายในสู่ภายนอกกันนะคะขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สนุก.com ด้วยค่ะที่นำเรื่องราวดีๆวิธีการที่เราจะช่วยบำรุงตับและไตของเราให้แข็งแรงด้วยอาหารการกินทั้ง7ชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเทียมผักชีฝรั่งหัวบีทรูทขมิ้นชันพริกป่นมะนาวและน้ำเปล่านะคะซึ่งอาหารทั้ง7ชนิดนั้นก็หาไม่ยากในบ้านเราค่ะนี่คือช่วงที่2ของรายการที่นำคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องราวของสุขภาพค่ะส่วนช่วงท้ายนะคะเรื่องราวของควีนัวรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะควีนัวนั้นก็เป็นหนึ่งในธัญพืชที่อยู่ในกลุ่มของสุดยอดอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายติดตามได้ในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
0: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 กิโลเฮิรตซ์อ
2: าเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: ั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: สนนดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดขึ้นส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
6: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

หลังจากพักฟังสาระดีๆจากทางรายการไปเรียบร้อยแล้วนะคะและเสียงเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันความในใจของเรนโบว์และตามมาด้วยจะเก็บใจไว้เพื่อเธอของปาร์คและแจกันนะคะสำหรับช่วงท้ายนี้ค่ะเรื่องราวของควีนัวนะคะประโยชน์และผลข้างเคียงเป็นอย่างไรต้องมาติดตามกันค่ะควีนัวนั้นก็เป็นธัญพืชที่อยู่ในกลุ่มสุดยอดอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะควีนัวเป็นธัญพืชแต่เป็นพืชตระกูลเดียวกับผักโขมและหัวบีทนะคะมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมมาแถบเทือกเขาแอลดิสในอเมริกาใต้เป็นพืชล้มลุกที่มีความสูงประมาณ 1-2 เมตรนะคะใบมีลักษณะเป็นแฉกคล้ายกับคลื่นเมล็ดจะมีขนาดเล็กมากเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.8-2.6 มิลลิเมตรนะคะรูปร่างจะกลมรีคล้ายกับเมล็ดฟักข้าวฟ่างค่ะให้รสชาติอร่อยกลมกล่อมแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็ผลข้างเคียงที่เราจะต้องทราบนั้นมีอะไรบ้างมาติดตามกันนะคะมาติดตามที่ประโยชน์กันก่อนค่ะคุณผู้ฟังควีนัวนั้นมีโปรตีนสูงสำหรับคนที่กินเจหรือกินมังสวิรัตนั้นก็สามารถเลือกกินควีนัวเพื่อเสริมโปรตีนให้กับร่างกายแทนเนื้อสัตว์ได้นะคะควีนัวจะไม่มีกลูเตนค่ะเพราะว่าในอาหารจำพวกแป้งหลายๆชนิดมักจะมีโปรตีนที่เรียกว่ากลูเตนรวมอยู่ด้วยหลายคนอาจจะมีอาการแพ้กลูเตนแต่ว่าควีนัวนั้นเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่แพ้กลูเตนเพราะว่าเป็นโปรตีนที่ดีต่อร่างกายโดยปราศจากกลูเตนนะคะแล้วก็ยังช่วยลดน้ำหนักได้โปรตีนที่มีอยู่มากในควีนัวนั้นก็เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการลดน้ำหนักช่วยในการกระตุ้นการเผาผลาญในร่างกายลดความหิวเพราะว่ากินแล้วจะอิ่มอยู่ท้องนานนะคะควีนัวสามารถลดไขมันในเลือดเพราะว่ามีงานวิจัยชิ้นหนึ่งเขาพบว่าการกินควีนัววันละ50กรัมติดต่อกัน6สัปดาห์อาจจะมีส่วนช่วยลดระดับไขมันในคอเลสเตอรอลรวมคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีและไขมันไตรกลีเซอไรด์ด้วยนะคะการกินควีนัวอาจจะไปลดระดับไขมันคอเลสเตอรอลชนิดที่ดีได้อีกด้วยดังนั้นจำเป็นต้องมีการจำกัดปริมาณการกินไม่ให้มากเกินไปด้วยค่ะคุณผู้ฟังควีนัวเป็นธัญพืชที่มีกากใยอาหารสูงจึงทำให้การทำงานของระบบขับถ่ายนั้นมีประสิทธิภาพช่วยลดอาการท้องผูกค่ะนอกจากนี้ควีนัวก็ยังช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดงานวิจัยพบว่าสามารถลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานประเภท2เนื่องจากว่ามีคุณสมบัติที่ช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดได้นะคะควีนัวยังช่วยต้านการอักเสบในร่างกายด้วยค่ะเพราะว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระสูงจึงช่วยต่อต้านการอักเสบในร่างกายได้งานวิจัยชี้ว่าสารซาโปนินในควีนัวนั้นมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ยังยับยั้งการผลิตสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายได้ถึงร้อยละ25-90เลยทีเดียวนะคะสำหรับผลข้างเคียงในการกินควีนัวแม้ว่าปัจจุบันจะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจนว่าควีนัวนั้นส่งผลเสียต่อร่างกายบ้างหรือไม่แต่ว่าในการกินในปริมาณที่มากเกินไปอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายในแง่ของการได้รับสารไฟเตตมากเกินไปโดยสารไฟเตตในควีนัวอาจจะยับยั้งการดูดซึมแร่ธาตุสำคัญบางชนิดอย่างธาตุเหล็กสังกะสีนอกจากนี้การกินควีนัวก็มีส่วนทำให้แร่ธาตุต่างๆรวมตัวกันจนเกิดเป็นนิ่วในไตสำหรับคนที่มีอาการภูมิแพ้นะคะถ้ากินควีนัวแล้วมีอาการแพ้อย่างเช่นริมฝีปากบวมลิ้นบวมผื่นขึ้นอาจมีความเป็นไปได้ว่าจะแพ้ควีนัวหรือแพ้สารเคมีที่ตกค้างอยู่ในควีนัวก็ได้ดังนั้นต้องหยุดกินแล้วปรึกษาแพทย์ทันทีนะคะคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องราวของประโยชน์ดีๆแล้วก็ผลข้างเคียงในการรับประทานควีนัวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะขอบคุณข้อมูลจากนิตยสารพบแพทย์เฮลโลคุณหมอด้วยนะคะเรื่องราวของควีนัวที่เป็นกระแสที่หลายๆคนน่าจะรู้จักดีโดยเฉพาะคนที่รักสุขภาพนะคะก็มักจะสรรหาอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือยาก็ถ้าหากว่ากินมากเกินไปหรือไม่ศึกษาให้ถี่ถ้วนก็อาจจะมีผลข้างเคียงกับร่างกายของเราได้ฉะนั้น
จะกินอาหารชนิดใดจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องดูผลข้างเคียงกับร่างกายของเราด้วยนะคะว่ามีผลร้ายต่อร่างกายของเราหรือไม่ค่ะนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในสุขใจไปกับเพลงและดิฉันอรัญญาชมชื่นติดตามรับฟังได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์หลังข่าวภาคเที่ยง 13:00 นจนถึง 14:00 นสวท AM 819กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขอรัญญาชมชื่นสวัสดีค่ะ

ติดตามรับฟังรายการสุขใจไปกับเพลงทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับฤทธิ์แก้วพิบูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรติดตามการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
4: ์ถนนดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกินดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรติดตามการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบาง
6: เดือนนี้กศกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดพร้อมพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยจุดแรกพบกับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอคลองขลุงพร้อมส่งมอบสวัสดิการสร้างสุขเพื่อคนทุกวัยเป็นเงินงบประมาณให้แก่กลุ่มต่างๆได้แก่เงินงบประมาณการกับเครื่องเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน 11,700,000 บาทเศษงบประมาณอุดหนุนในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการผู้สูงอายุอำเภอคลองขลุงจำนวน31หลังเป็นเงิน 1,100,000 บาทเศษมอบเงินสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรีพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรจำนวนเงิน 1,500,000 บาทเศษและเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจแก่นายสมควรเชี่ยวเขตกิจผู้สูงอายุวัย103ปีที่ตำบลคลองขลุงพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นกำลังใจจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เดินทางไปพบปะมอบสิ่งของและมอบงบประมาณให้แก่ประชาชนกลุ่มต่างๆชาวอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อใช้ในการดำเนินการกับเครื่องภารกิจโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่ละกลุ่มอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปดิริยาโคชรัตน์สวทกำแพงเพชรรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้ามาตรการเชิงรุกกวาดล้างเครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งระบบเตือนนักพนันออนไลน์เสี่ยงหมดตัวและติดคุก
7: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าศูนย์ได้ขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะการลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ในทุกรูปแบบซึ่งสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมอย่างร้ายแรงพร้อมสั่งการขั้นเด็ดขาดในการกวาดล้างเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ทั้งระบบตั้งแต่ระดับผู้จัดให้มีการเล่นเจ้ามือผู้บริหารจัดการระบบพนักงานคอลเซ็นเตอร์ในทุนผู้รับผลประโยชน์ตลอดจนบัญชีม้าที่ใช้ในการยักย้ายถ่ายเทเงินและนอกจากการดำเนินคดีอาญาและพรบการพนันแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติจับประสานงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อใช้มาตรการทางกฎหมายในการยึดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดด้วย พร้อมย้ำว่าการปราบปรามจับกุมดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มผู้เล่นพนันด้วยเพื่อตัดวงจรการกระทำความผิดอย่างครบวงจรจึงขอเตือนนักพนันออนไลน์นอกจากจะหมดตัวแล้วอย่างมีโทษตามกฎหมายทั้งจำทั้งปรับด้วยสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: เกิดเหตุไฟป่าครั้งใหญ่ในแคว้นคาตาโลเนียทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนทำให้ต้องอพยพประชาชนเกือบ 10,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการสเปนโดยระบุว่าเกิดเหตุไฟป่าครั้งใหญ่ที่จังหวัดคิโรนาในแคว้นคาตาโลเนียทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วประมาณ 14,300 ไร่ส่งผลให้ประชาชนเกือบ 10,000 คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมทั้งปิดการสัญจรผ่านถนนหลายสายเป็นการชั่วคราวกระที่ทางการแคว้นคาตาโลเนียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมากกว่า400นายกำลังปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าในจังหวัดคิโรนาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามกระแสลมแรงทำให้ไฟป่าปะทุขึ้นอีกหลายจุดส่งผลให้ความพยายามควบคุมไฟป่าเป็นไปด้วยความยากลำบากปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

าระน่าฟังสารพันเรื่องเล่าที่สรรหามาคุยในรายการคุยสบายบ่ายสองที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับคุยสบายบ่ายสองพบกันเป็นประจำทุกๆบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้นะครับบ่ายสองโมงสิบนาทีโดยประมาณจนถึงบ่ายสามโมงครับ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยนะครับต้นอานนท์ตาสุคนครับรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้มีเพลงเพราะๆและก็เรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยในบรรยากาศที่ต้องบอกว่าโอ้โหหลายพื้นที่ต้องบอกว่าอบอุ่นเลยทีเดียวแล้วก็หลายๆคนก็เลือกที่จะพักผ่อนอยู่บ้านเนาะแล้วก็ทำนู่นทำนี่ทำงานบ้านเคลียร์ของต่างๆบางคนบอกว่าโหวันเสาร์ฉันก็ไม่ได้หยุดหรอกนั่งทำงานกัน6วันต่อสัปดาห์ยังไงเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้มีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งละกันเรื่องของใครที่เชื่อคนง่ายเนี่ยอาจจะต้องเฝ้าอาจจะต้องฟังกันให้ดีเพราะว่าการเชื่อคนง่ายเนี่ยหรือว่าการมีจิตใจเมตตาบางครั้งก็เป็นอันตรายต่อเราเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังบางทีมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็อาศัยการเป็นคนดีของเราเนี่ยแหละในการชักจูงเราอยู่ดีๆให้ไปติดคุกติดตารางได้เขาบอกว่ามันมีกลวิธีหรือว่าพวกทริคต่างๆที่หลอกเราโดยอาศัยว่าคนไทยเราจิตใจดีมีน้ำใจเนอะอาศัยการมีน้ำใจของเราเนี่ยแหละฝากนู่นฝากนี่ฝากนั้นสุดท้ายแอบพาเราไปอยู่ในขบวนการขนยาเสพติดเอาสิเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันเรื่องนี้สักนิดหนึ่งแล้วกัน

ข้าสู่คุยสบายบ่ายสองนะครับยังอยู่กับผมเหมือนเดิมดีเจต้นอานนท์ณตาสุคนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้นะครับมีเพลงประเพาะและก็สาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยนะครับเมื่อสักครู่เกริ่นไปเรื่องของความที่แบบว่าเรามีน้ำใจหรือว่าเชื่อคนง่ายอาจจะส่งผลร้ายกับตัวเราได้นะคุณผู้ฟังมันยังไงล่ะก็คือต้องบอกอย่างนี้ว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเนี่ยอาศัยความที่แบบว่าคนไทยเรามีน้ำใจคนไทยเราเอ็นดูคนไทยเราช่วยเหลือทุกๆคนอะไรแบบนี้แต่ปรากฏว่าใช้จุดอ่อนก็ต้องบอกว่าไม่ใช่จุดอ่อนหรอกมันคือใช้เรื่องดีๆของเราตรงนี้กลายเป็นการหลอกลวงให้เราเนี่ยไปมีส่วนร่วมกับขบวนการขนยาเสพติดโดยไม่รู้ตัวมันขนาดนั้นเลยนะครับคุณผู้ฟังข้อมูลนี้เตือนภัยจากสำนักงานปปส.เขาออกมาเตือนภัยเหตุการณ์ที่เราอาจจะเจอตามป้ายรถเมย์ตามที่สาธารณะที่ขนส่งหรือว่าสนามบินที่หลอกให้เราไปอยู่ในขบวนขนยาหลอกได้ยังไงอย่างแรกครับคุณผู้ฟังอันนี้จะเจอตามสนามบินหรือตามขนส่งต่างๆนะครับอ้างว่าน้ำหนักกระเป๋าเราเกินนะครับช่วยโหลดกระเป๋าลงโหลดกระเป๋าลงเครื่องไม่ได้แล้วเพราะน้ำหนักเกินจะขอความช่วยเหลือให้เราเนี่ยถือให้หน่อยอันนี้อาจจะเจอตามสนามบินมาต้องโหลดกระเป๋าเนอะบางทีพอไปถึงเคาน์เตอร์เช็คอินแล้วโอ้เจอคนอุ้ยไปไฟเดียวกันชวนคุยสภาพบอกว่าโหน้ำหนักกระเป๋าเกินเลยเนี่ยโหลดลงเครื่องไม่ได้เลยจะขอให้เราเนี่ยถือขึ้นไปให้หน่อยเป็นแบบว่าเหมือนแบบสะพายขึ้นไปให้หน่อยเพราะว่าน้ำหนักมันเกินอะไรแบบนี้นะครับนั่นแหละแล้วกลายเป็นว่ากระเป๋าที่ใส่ไปเนี่ยกลายเป็นใส่ของผิดกฎหมายใส่ของยาเสพติดหรือนู่นนี่นั่นพอเราไปสแกนกระเป๋าแล้วปรากฏว่าอ้าวตายแล้วไม่ใช่กระเป๋าเราซะด้วยแต่เราถือขึ้นมาแล้วล่ะทำยังไงล่ะทีนี้นะครับโดนหลอกไม่รู้ตัวแล้วกลายเป็นว่าอ้าวมีส่วนรู้เห็นเรื่องของการค้ายาเสพติดหรือเปล่านะครับทั้งที่จริงๆเราไม่รู้เรื่องเลยนะครับเราไม่ดูเรื่องเลยเพราะฉะนั้นแล้วต้องระมัดระวังให้ดีนะครับอย่างที่สองคืออ้างว่าเป็นของขวัญเอาไปให้ญาติเห็นว่าเราจะเดินทางกลับบ้านใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจเพราะว่าเป็นคนบ้านเดียวกันครับฝากกล่องขนมกลับไปหน่อยเดี๋ยวมีคนรับปลายทางสมมติว่าผมจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดที่หนึ่งนะครับแล้วจองตั๋วเรียบร้อยแล้วเขาเอ้ยต้นจะกลับไปบ้านใช่ไหมทีนี้เนี่ยพี่ไม่ได้กลับบ้านนะพี่จะฝากขนมไปให้หลานหน่อยเอากล่องขนมมาให้บอกว่าเนี่ยใส่กระเป๋าไปฝากกลับบ้านหน่อยเราก็ถือขึ้นไปโดยเจตนาดีปรากฏว่ากล่องที่เขาฝากมาอาจจะเป็นยาเสพติดนะครับอาศัยความไวเนื้อเชื่อใจว่าเราเป็นคนบ้านเดียวกันนี่แหละนะครับต้องระวังให้ดีเลยนะครับอย่างที่3อ้างว่าหิ้วอ้างว่าจะจ้างเราหิ้วสินค้าราคาดีรับเงิน 5,000 บาทหิ้วสินค้าไปส่งปลายทางแต่บอกเราว่าห้ามเปิดดูนะเพราะเป็นของสำคัญของลูกค้าสมมติว่าผมจะนั่งรถไฟฟ้าจากฝั่งธนไปฝั่งพระนครนะครับข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเลยเขาบอกเอ้ยต้นพี่ฝากหน่อยพอดีว่ามีคนสั่งของพี่ฝากเอาของเราไปส่งหน่อยเดี๋ยวเราให้ค่าจ้างนะ 5,000 ให้ค่าจ้างเรา 5,000 นะครับเอาแค่เอาของไปส่งอุ้ย 5,000 เนี่ยเยอะนะคุณผู้ฟังครึ่งหมื่นเลยเนอะเราก็เออได้ครับปรากฏว่าระหว่างทางนั่งไปเฮ้ยของนั้นกลายเป็นของแบบผิดกฎหมายแต่เอาอยู่ในมือเราแล้วล่ะทำยังไงกลายเป็นว่าเรามีส่วนร่วมในกระบวนการขนยาเสพติดนะครับอย่างที่4ครับอันนี้จะเจอตามป้ายรถเมย์ก็มีนะที่สาธารณะพวกขนส่งต่างๆหรือแม้กระทั่งสนามบินบอกว่าฝากดูกระเป๋าให้หน่อยเดี๋ยวมาเอาอ้างว่าเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงพอดีปวดท้องหนักแล้วกลายเป็นว่าทิ้งของกลางไว้ให้เราโดยที่เราไม่รู้ตัวอันนี้ต้องระมัดระวังอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจไงนั่งอยู่รอรถด้วยกันเนอะนั่งข้างๆกันแล้วชวนนี่นั่นชวนคุยเดี๋ยวขอเดินไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวฝากกระเป๋าไว้แป๊บนึงคือถ้าเป็นเพื่อนที่มาด้วยกันหรือเรายังพอเข้าใจได้แต่ด้วยความมีน้ำใจของคนไทยเนอะบางทีทักคนไปทั่วเลยแล้วก็ไม่รู้หรอกข้างๆเราเป็นใครเนอะแล้วข้างๆเราก็เห็นว่าเอ้ยไอ้นี่น่าจะหลอกได้นะเอ้ยพี่ฝากของหน่อยเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำระวังให้ดีนะครับอย่างที่5ทรงเดียวกันครับไม่ได้ฝากของแต่เป็นฝากช่วยถือของให้หน่อยทำทีว่าเป็นคนท้องแก่แล้วถือของมาแบบพรุงพรังเลยแล้วก็บอกว่าช่วยถือของให้หน่อยให้เราช่วยถือผ่านด่านตรวจให้หน่อยเพราะว่าโอ้ยของฉันเยอะมากเลยแล้วฉันท้องแก่ด้วยแล้วถือของมาเต็มมือเลยนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกัน
นะครับปปส.เขาเตือนนะเขาบอกว่าจำไว้เสมอว่ารับฝากเท่ากับรับโทษเนอะปฏิเสธให้เสียงแข็งเลยอย่าตกเป็นเครื่องมือของใครนะครับเนี่ยกลายเป็นว่าเราอยู่ยากขึ้นไหมคุณผู้ฟังกลายเป็นว่าเราต้องมาระมัดระวังการมีน้ำใจของคนไทยเนี่ยอาจจะถูกหลอกโดยไม่รู้ตัวนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าเจอเหตุการณ์ต้องสงสัยแบบนี้ให้แจ้งสายด่วนปปส.1386ได้นะครับจริงๆมันอาจจะต้องดูตามวาระตามโอกาสแหละแต่อย่างตัวผมเองโดยส่วนตัวเนอะอาจจะไม่ได้รับถือของอะไรให้ใครเพราะว่า1คือของตัวเองก็เยอะอยู่แล้วแล้วก็2คือแน่นอนแล้วว่าเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่ามันเคยมีข่าวเกิดขึ้นแบบนี้เยอะเหมือนกันกลายเป็นว่าเราไม่รู้ตัวแล้วกลายเป็นว่าต้องมาโดนตรวจสอบโดนข้อหาเรื่องของขบวนการค้ายาที่เราอาจจะมีส่วนร่วมด้วยซึ่งในท้ายที่สุดแล้วอาจจะตัดสินว่าเราไม่ได้มีความผิดอะไรแต่กระบวนการกว่าจะมาถึงการตัดสินว่าเราไม่มีความผิดจริงๆเนี่ยคุณผู้ฟังมันหลายขั้นตอนเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเราอาจจะต้องระมัดระวังตัวเองไว้เป็นการดีนั่นเองนะครับอ่ะก็เตือนภัยฝากกันไว้สำหรับคุณผู้ฟังในวันนี้ละกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงสุดท้ายครับ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายคุยสบายบ่าย2นะครับผมยังอยู่กับผมเหมือนเดิมดีเจต้นอานนท์ตาสุคนนะครับทิ้งท้ายกันสักนิดนึงละกันเรื่องของการเตือนภัยไหนๆก็ช่วงที่แล้วก็เตือนภัยคุณผู้ฟังกันไปแล้วนะครับอันนี้เตือนภัยกันสักนิดนึงสำหรับแก๊งต้มตุ๋นรีวิวสินค้างานง่ายเงินดีแต่ว่าไม่มีจริงนะครับเบื้องต้นเนี่ยมิจฉาชีพก็จะทักแชทเรามาชวนรีวิวสินค้าบอกว่านี่เป็นงานง่ายมากเลยและรายได้ดีด้วยหลอกให้เราหลงเชื่อก่อนหลังจากนั้นยังไม่ได้ให้ทำงานเลยนะครับให้กรอกข้อมูลส่วนตัวก่อนหลอกถามพวกชื่อเบอร์โทรศัพท์เลขบัญชีธนาคารข้อมูลสำคัญต่างๆที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของเราบอกว่าต้องอ้างว่าต้องใช้ในการประกอบการทำงานหลังจากนั้นให้โอนเงินค่าสมัครหรือว่าค่าระบบอ้างว่าต้องจ่ายเป็นค่าเปิดบัญชีค่าดำเนินการแบบจะรีวิวอันนี้ต้องมีค่าเปิดก่อนหรือว่าค่าสมัครก่อนซึ่งอาจจะไม่ได้แพงหรอก 1,000-2,000 อะไรแบบนี้ซึ่งโอ้โห 1,000-2,000 นี่เยอะเหมือนกันนะคุณผู้ฟังจะบอกว่าเนี่ยมันคุ้มนะกับรายได้ที่ได้มาอะไรแบบนี้นะครับหลอกให้เป็นค่าดำเนินการแล้วสุดท้ายไม่ได้คืนนะครับคุณผู้ฟังให้โอนเงินซื้อสินค้าที่เราจะรีวิวก่อนด้วยนะอ้างว่าจะคืนเงินเมื่อพร้อมค่าคอมแล้วสุดท้ายหนีไปเลยติดต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นจำไว้ให้ดีนะครับคุณผู้ฟังอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวให้คนแปลกหน้าไม่ว่าจะเป็นทางแชทหรือช่องทางกรอกข้อมูลแบบฟอร์มหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่น่าเชื่อถือระวังให้ดีอันนี้เป็นแก๊งต้มตุ๋นรีวิวสินค้างานง่ายเงินดีมันไม่มีจริงนะคุณผู้ฟังงานง่ายแค่เขียนรีวิวได้ไปเลย 50,000 บาทโอ้มันไม่มีจริงหรอกคุณผู้ฟังงานง่ายทำที่บ้านรับไปเลย20,000บาทต่อจ็อบ1อาทิตย์ได้ไปเลย 10,000 อะไรแบบนี้ไม่มีจริงคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีๆเดี๋ยวนี้นักต้มตุ๋นมิจฉาชีพเยอะจริงๆนะครับอาศัยความใจดีของเราในการฉวยโอกาสให้เราต้องเสียอะไรโดยที่แบบมันไม่ควรเลยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันให้ดีนะครับคุณผู้ฟังหมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ฟังกับรายการคุยสบายบ่าย2ประจำวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมากๆเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยเพลงเพราะๆเพลงนี้แล้วพบกันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาดีๆแบบนี้บ่าย 2:10 นโดยประมาณจนถึงบ่าย 3:00 FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวท.ในส่วนภูมิภาคด้วยวันนี้ต้นอานนท์ ณัฏฐสุคนลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับกรมการปกครองแถลงจับกุมปลัดอำเภอและเครือข่ายขบวนการค้าแรงงานลักลอบออกบัตรเลขศูนย์ให้แรงงานเมียนมาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันไทยไซเบอร
4: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกันดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมการปกครองร่วมกับ5หน่วยงานแถลงการจับกุมปลัดอำเภอและเครือข่ายขบวนการค้าแรงงานลักลอบออกบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบให้แก่แรงงานชาวเมียนมามูลค่าความเสียหายกว่า15ล้านบาท
6: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานแถลงผลปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาร่วมกับ5หน่วยงานปราบปรามขบวนการค้าแรงงานลักลอบจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แก่แรงงานชาวเมียนมาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจากการเข้าตรวจค้นเป้าหมายบ้านพักอาศัย5จุดสามารถจับกุมปลัดอำเภอลูกจ้างอำเภอและผู้สวมรายการรวม11รายการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการจับกุมในหน้าค้าแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาลักลอบขนชาวโรฮิงญาตั้งแต่ปี2567และตรวจพบว่าบุคคลดังกล่าวมีบัตรประจำตัว2ตัวตนจึงส่งให้กรมการปกครองตรวจสอบความถูกต้องของบัตรประจำตัวทั้ง2ใบผลการตรวจสอบพบพฤติการทุจริตร้ายแรงมีขบวนการในหน้าซึ่งถือหนังสือเดินทางของประเทศเมียนมาได้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและลูกจ้างอำเภอเพื่อให้จัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรสีขาวเลขศูนย์ให้กับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาโดยมิชอบกรณีนี้รวมมูลค่าความเสียหายแล้วไม่น้อยกว่า15ล้านบาทสุธามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มอบสิทธิ์ทำกินอส12กว่า 7,700 ไร่แก้ไขข้อพิพาทในเขตป่าอนุรักษ
7: ์นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินภายในเขตป่าอนุรักษ์อส12กและอส12ขภายใต้แนวคิดคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับหนังสือรับรองสิทธิ์อส12ดังกล่าวเป็นผลมาจากการขับเคลื่อนอย่างเร่งด่วนของคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดินสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16 ียงใหม่ที่ได้ลงพื้นที่รังวัดสอบทานตรวจสอบคุณสมบัติอย่างรัดกุมครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์8แห่งการดำเนินการในครั้งนี้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ถึง49หมู่บ้านรวม 1,594 รายจำนวนแปลงที่ดินทั้งสิ้น 2,121 แปลงคิดเป็นเนื้อที่รวม 7,704.56 ไร่ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดินทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ช่วยให้ชาวบ้านอยู่อาศัยและทำกินได้อย่างภาคภูมิใจโดยไม่ต้องหลบซ่อนและพร้อมแปรเปลี่ยนเป็นพลังร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐในการดูแลรักษาผืนป่าผมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเข้าถึงสัญญาณสื่อสารเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและกำลังพลในพื้นที
8: ่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครองคณะเดินทางลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้โครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์ประกอบด้วยพื้นที่ของ3กองกำลังหลักได้แก่กองกำลังสุรนารีกองกำลังบูรพาและกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดโดยมีเป้าหมายเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รวมทั้งร่วมผลักดันให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนทางด้านระบบน้ำประปาไฟฟ้าเส้นทางคมนาคมและการเข้าถึงสัญญาณโทรศัพท์และการสื่อสารทั้งนี้การพัฒนาพื้นที่ชายแดนจะควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศผลักดันการพัฒนาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศปิยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

รับฟังเรื่องราวดีๆเพื่อชีวิตงอกงามและสนทนาคลายความทุกข์รับสุขทันใจกับพระอาสาคิลานธรรมในรายการคิลานะธรรมะเพื่อชีวิตรายการธรรมะไม่เลี่ยมที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณ

0: ช่วงธรรมะเบาๆเรื่องเล่าข้างเตียง
1: ขอเจริญพรญาติโยมผู้สนใจในธรรมทุกท่านทุกวันเสาร์หลังข่าวเวลา 15:00 นท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรายการกีฬานะธรรมะเพื่อชีวิตรายการธรรมะวิเลียนที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณกับกลุ่มพระอาสากีฬานะธรรมสาขาพุทธจิตวิทยาจงเลือกความตายคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์นี้เป็นโอกาสที่จะได้น้อมนำประสบการณ์ของพระจิตอาสาและญาติโยมจิตอาสาเคลื่อนธรรมที่ได้เยี่ยมไข้ให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติในโรงพยาบาลต่างๆมาแบ่งปันแก่ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังเพื่อเป็นการเรียนรู้จากครูของเราในการรับมือกับความทุกข์ดำรงอยู่กับความเปลี่ยนแปลงอย่างเข้าใจและรู้เท่าทัน

0: ตามความเป็นจริงเหล่านั้นก็ทำให้ไม่มีผลกระทบกับการดำเนินชีวิตมากมายนักความหวั่นไหวก็มีน้อยลงจึงทำให้มีผลกระทบกับการดำเนินชีวิตได้น้อยชีวิตก็ดำเนินไปสู่ปกติสุขได้อย่างเป็นธรรมชาติฉะนั้นก็จึงได้รับการสนับสนุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819ท่านผู้บริหารทุกระดับชั้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนทุกฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลประจำวันที่ได้สนับสนุนรายการเพื่อเกิดเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังทุกวันเสาร์ก็ขออนุโมทนาสาธุในโอกาสนี้นอกจากนั้นก็ขออนุโมทนาทางวิทยุเครือข่ายที่ได้ร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พุทธธรรมในทางพุทธศาสนาในวิธีของการน้อมนำพุทธธรรมเหล่านั้นมาคลี่คลายความทุกข์ซึ่งก็เป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสำหรับผู้คนที่ได้มีโอกาสพูดคุยสนทนากับพระจิตอาสาคิรณธรรมและญาติโยมจิตอาสาคิรณธรรมก็จึงเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมโลกปัจจุบันพุทธธรรมก็สามารถคลี่คลายความทุกข์เหล่านั้นลงได้ถ้าโยมได้รับฟังแล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นประโยชน์ในส่วนของวิทยุเครือข่ายก็จึงได้ร่วมกันเผยแพร่ไปสู่สังคมให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นก็ได้เป็นประโยชน์ญาติโยมท่านผู้ฟังอยากฟังหลังก็ขออนุโมทนาสาธุกับวิทยุเครือข่ายที่รับรับสัญญาณจากทางสถานีวิทยุกระจายแห่งประเทศไทยคุณจะสัมพันธ์นี้ด้วยและนอกจากนั้นก็ขออนุโมทนาท่านผู้เป็นจุดเริ่มต้นของรายการนั่นก็คือครอบครัวปันลีและกลุ่มเด็กวัดที่ได้ดูแลสนับสนุนกับเคลื่อนกันในเบื้องต้นตลอดถึงท่านผอ.ดร.จรุงชัยจ้อนท่านผอ.ปัญญาชมจำปีที่เป็นผู้ขับเคลื่อนผลักดันในยุคเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันมาขออนุโมทนาสาธุในโอกาสนี้นอกจากนั้นก็ขออนุโมทนากับทางอาจิตสาในญาติโยมจิตอาสาทุกท่านที่ได้เยี่ยมไข้ให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติโรงพยาบาลต่างๆรวมถึงการทำกิจกรรมในการดูแลจิตใจซัพพอร์ตจิตใจให้กำลังใจและดูแลคลี่คลายความทุกข์ที่เกิดขึ้นกระทบในใจสำหรับผู้คนที่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มซัพพอร์ตก็ดีการพูดคุยสนทนาเป็นสุนทรียะสนทนาก็ดีเป็นการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มหรือพูดคุยสนทนาแบบตัวต่อตัวที่เรียกว่าคลินิกรักใจในกลุ่มคลินิกรักใจนั้นมีทั้งออนไลน์และออนไลน์และนอกจากนั้นทางกลุ่มอาสาคิรณธรรมที่ได้ดำเนินการในการอบรมพระสงฆ์อาสาและญาติโยมอาสาที่ทำกิจกรรมดูแลจิตใจของผู้คนที่มีความทุกข์ด้วยพุทธธรรมในต่างพุทธศาสนาและคลี่คลายความทุกข์ในชีวิตของตนลงได้ก็ได้ทำกิจกรรมในกลุ่มของตนเองตนเอง ซึ่งก็เห็นว่ามีกลุ่มธรรมมิตามีกลุ่มมณมันตาที่เกิดขึ้นแล้วก็นอกจากนั้นก็ได้รับการสนับสนุนจากทางหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญสมกรถไฟท่านผู้บริหารตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเจ้าหน้าที่ที่ดูแลคลินิกรักใจหรือว่าเป็นหลังบ้านของกิจกรรมนี้แต่เปิดรับสมัครผู้ที่จะมาพูดคุยสนทนาในวันอังคารในวันอังคารพุธพฤหัสหรือพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมในการที่สนทนาพูดคุยตัวต่อตัวแต่เป็นระบบออนไลน์ก็ได้รับสมัครทางระบบออนไลน์นั้นแล้วก็มีการนัดหมายเพื่อพูดคุยสนทนาซึ่งก็ต้องขออนุโมทนาสาธุมาในโอกาสนี้ญาติโยมที่มีความสนใจในการคลี่คลายความทุกข์ของตนเองก็สามารถเข้ามาพูดคุยเพื่อคลี่คลายความทุกข์ได้ซึ่งความทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการปรารถนาแต่มันก็เกิดขึ้นเมื่อชีวิตต้องประสบพบเจอกับความเปลี่ยนแปลงที่เราไม่ต้องการปรารถนาดังนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสได้พูดคุยสนทนาก็ถือว่าเป็นการได้พูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกันซึ่งทำให้การพูดคุยสนทนานั้นนำไปสู่การคลี่คลายเบาใจโล่งโล่งใจและเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้นได้มากบ้างน้อยบ้างก็ตามแต่ศักยภาพของแต่ละท่านแต่ละบุคคลและโยมท่านผู้ฟังเรื่องพุทธธรรมนั้นก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประทานไว้เพื่อดูแลคลี่คลายดับทุกข์ก็คืออริยสัจ4ก็ดีพุทธงค์ก็ธรรมก็ดีเมื่อได้น้อมมาประพฤติปฏิบัติตามวิถีแห่งอริยมรรคองค์8แล้วเนี่ยก็ถือว่าคลี่คลายความทุกข์ได้เพราะนั้นนี่ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุในโอกาสนี้กับทางมาจบหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญสมุขรถไฟกลุ่มอาสากิลนธรรมทั้งพระสงฆ์และญาติโยมตลอดถึงนักศึกษาในสาขาวิชาพุทธจิตวิทยาก็ดีสาขาวิชาชีวิตความตายก็ดีทั้งระดับปริญญาตรีโทเอกนอกจากนั้นก็มีระดับประกาศนียบัตรการทำศึกษาแนวพุทธระดับจบแต่ก็ประกาศนียบัตรในจิตวิทยาต่างๆในภาควิชาจิตวิทยาคณะมนุษยศาสตร์ของจุฬามหาวิทยาลัยองค์กรราชวิทยาลัยก็มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นมากมายขอขอนมุทนาสาธุมาในโอกาสนี้ฉะนั้นก็ขอนมุทนาในส่วนของโรงพยาบาลต่างๆที่สนับสนุนพื้นที่ให้ท่าอาสาและญาติโยมที่อาสาที่ละนักธรรมในทางกิจกรรมดูแลจิตใจทุกคนซึ่งก็เป็นผู้ที่มีความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความเจ็บไข้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียพระธาตุความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการที่จะต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่ต้องการปรารถนาประสงค์ที่อาสาและญาติโยมจิตอาสาที่ละนักธรรมนี้ได้เข้าไปดูแลผู้ป่วยสนทนาเพื่อขายความทุกข์เป็นพิธีธรรมและที่กล่าวแล้วก็ทำให้เกิดเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยครอบครัวผู้ป่วยตลอดถึงเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลต่างๆซึ่งก็ประกอบด้วยโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลวิชิตรโรงพยาบาลในส่วนของจุฬาโรงพยาบาลเลิศศิลป์สถาบันมะเร็งแห่งชาติสถาบันบำรุงราษฎร์ตลอดถึงโรงพยาบาลเด็กและก็โรงพยาบาลชลประทานก็ต้องขออนุโมทนาท่านผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านในโอกาสนี้และขออนุโมทนาทางสสส.ที่ได้สนับสนุนในส่วนของกิจกรรมของพระสาขาที่ได้ทำซึ่งได้นำมาสู่การฝึกอบรมก็ดีกิจกรรมต่างๆในแต่ละปีแต่ละปีทุกคนมีขนาดจากทุกมันโอกาสนี้ด้วย และทางกลุ่มบาสกบาสิกาเด็กวัดและผู้ที่สนับสนุนกับเคลื่อนดำเนินการให้กิจกรรมต่างๆได้เป็นไปหรือว่าเป็นที่หนึ่งประการที่จะเกื้อกูลต่อผู้คนสังคมให้มีความสงบร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดขึ้นก็ขออนุโมทนาสาธุเอาละในโอกาสของวันนี้อาตมาภาพพระครูศรีวิรุณกิจรองประธานกลุ่มอาสากิรณธรรมซึ่งก็ได้รับมอบหมายจากท่านพระอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมาสุเทพสุทธิยานงค์รองคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลก่อนราชวิทยาลัยมัธยมวิทยารามประธานกลุ่มอาสากิรณธรรมท่านก็มอบหมายให้มาเป็นผู้ดำเนินรายการน้อมนำประสบการณ์ของพระอาจารย์ที่อยากเป็นจิตอาสาต่างๆที่ได้พูดคุยสนทนากับผู้ที่มีความทุกข์ที่กลายจากความทุกข์ด้วยพุทธธรรมต่างพุทธศาสนานั้นก็มาฝากญาติโยมท่านผู้ฟังในวันเสาร์นี้ก็อีกเช่นเคยจึงก็ต้องขอกราบถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถระมุนีระจากคณะสังฆาธิการท่านที่ทรงเห็นสมณเพื่อนบังคับคิดจะไม่ทุกข์รูปแต่ขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้ฟังอย่างเป็นทางการในโอกาสนี้ก่อนที่จะเข้าสู่รายการในช่วงแรกและช่วงที่สองในช่วงธรรมะเบาๆเรื่องเล่าข้างเคียงในช่วงที่สองช่วงเยียวยาด้วยหัวใจนั้นก็ต้องขออนุโมทนาญาติโยมที่ติดตามรับฟังทุกท่านและขออนุโมทนาเพลงชีวิตนี้น้อยนักซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จสังฆราชเจ้าพระนิพพานสังวรและขับร้องโดยพระยมปาทนพรเป็นผู้ให้เสียงแล้วก็เปิดเข้ารายการแล้วก็ปิดรายการด้วยและนอกจากนั้นก็ต้องขออนุโมทนาในส่วนของญาติโยมที่เป็นครูของเราจึงก็จะขออนุญาตน้อมนำประสบการณ์เหล่านั้นมาแบ่งปันเพื่อเป็นการเรียนรู้ในการรับมือกับความทุกข์ทั้งหลายซึ่งญาติโยมท่านผู้ฟังในเบื้องต้นนี้ก็ว่าจนตัวญาติโยมได้น้อมจิตมารวมกันเป็นกัลยาณกิจน้อมบุญกุศลที่เราได้กระทำบำเพ็ญได้น้อมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจระกิติยาภานเรศวราเทพยมดีกรมหลวงราชจารีนีสิริพัฒน์มหาวิจระราชธิดาซึ่งพระองค์นั้นได้สิ้นพระชนดังที่เราทราบตามข่าวสารเพราะบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายชาวไทยทั้งคณะสงฆ์และญาติโยมประชาชนได้น้อมอุทิศถวายพระกุศลแด่พระองค์นี้เราจงได้ทรงอนุโมทนาได้ทรงเสวยผลเป็นทิพยสุขทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นไตรทิพย์ตามแต่จะประสงค์ทุกประการนอกจากนั้นก็ถึงญาติโยมได้น้อมดวงจิตแผ่ไปถึงที่ประสบภัยพิบัติต่างๆจนถึงแก่ชีวิตทั้งในกรุงเทพมหานครและในประเทศไทยทั้งหลายขอให้ดวงจิตของทุกท่านได้มุ่งมุ่งธนาบุญกุศลที่เราแผ่ไปถึงนี้และจงพ้นจากความทุกข์หากประสบทุกข์หากว่าประสบความสุขก็จงได้รับความสุขที่ยิ่งขึ้นไปเข้าถึงซึ่งความสุขอันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในเทวโลกในพรหมโลกและสุขสูงสุดคือพระนิพพาน จงสำเร็จแก่ทุกดวงจิตในโอกาสนี้และก็ส่งกำลังใจไปถึงท่านผู้ที่กำลังเผชิญประสบกับความทุกข์ภัยพิบัติต่างๆโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายการสูญเสียพระธาตุทั้งปวงที่กำลังเผชิญอยู่ขอให้มีกำลังใจในการที่จะดำรงอยู่กับความจริงที่อาจจะโหดร้ายแต่ก็เป็นความจริงที่เกิดขึ้นเราจะดำรงอยู่เพื่อเรียนรู้เผชิญอยู่อย่างมั่นคงโดยกำลังจิตกำลังใจของตนเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นอย่างเข้าใจนำพาชีวิตก้าวไปอย่างเข้มแข็งมั่นคงใช้ชีวิตเป็นปกติสุขโดยเร็วกันสืบต่อไปก็ขอให้กำลังใจกับทุกท่านในโอกาสนี้ญาติโยมท่านผู้ฟังในช่วงข่าวสารที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าข่าวทั่วโลกนั้นก็มีความเดือดร้อนโดยภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นอากาศที่ร้อนอบอ้าวไม่ว่าจะเป็นเหตุแผ่นดินไหวไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นตลอดถึงภัยอันตรายที่คาดไม่ถึงที่มาบังเกิดขึ้นเหมือนดังข่าวสารที่พระสงฆ์ถูกรถเฉี่ยวชนซึ่งเป็นพระธุดงค์ก็ถึงกับเสียชีวิตหรือมรณภาพลงซึ่งก็นำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจสะเทือนขวัญสะเทือนใจแก่เราท่านทั้งหลายในความสูญเสียทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นตามข่าวสารดังกล่าวซึ่งสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นเป็นสิ่งที่แน่นอนย่อมทำให้ทุกคนเศร้าโศกเสียใจสะเทือนใจแล้วท่านทั้งหลายก็น้อมใจส่งความรู้สึกไปถึงท่านทั้งหลายแสดงความเสียใจและขอให้กำลังใจแก่ทุกท่านให้มีขวัญกำลังใจที่ดำรงมั่นเข้มแข็งยืนหยัดเพื่อที่จะนำพาชีวิตก้าวไปอย่างมั่นคงต่อไปญาติโยมท่านผู้ฟังในวันนี้ก็จะได้เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งรายการช่วงแรกช่วงธรรมะมาเบาเรื่องเราขั้นตีก็ดังที่กล่าวแล้วญาติโยมท่านผู้ฟังว่าความพัดพาดสูญเสียเหตุการณ์ภัยพิบัติทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครศาสนาต้องการอยากให้เกิดขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยบางทีมันไม่ได้อิงอาศัยเราคนเดียวมันมีเหตุปัจจัยอื่นๆที่ไม่ใช่เราแต่เป็นเหตุปัจจัยอื่นที่ส่งผลมาถึงเราเราจะต้องรับรู้เราจะต้องได้สัมผัสเราจะต้องได้รู้ผลรับผลกับสิ่งเหล่านั้นในช่วงจังหวะเวลาของชีวิตที่มาเกิดขึ้นในช่วงที่เราอยู่ตรงนั้นเวลานั้นสถานที่แห่งนั้นพอดีพอดีอย่างฉะนั้นความสะเทือนใจเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเราจะรับมืออย่างไรเราจะดำรงอยู่อย่างไรเราจะตั้งสติอย่างไรซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและนอกจากนั้นความรู้สึกที่เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่จะต้องเรียนรู้เพราะนั้นในหลักของอริยสัจสี่นี่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ชัดเจนว่าทุกข์หรือสภาพทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมีทั้งนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังความทุกข์หรือสภาพทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจากโรคภัยแค่เจ็บถ้าถามว่า ใครต้องการให้เกิดบ้างก็ไม่มีอุบัติเหตุเพศภัยใครต้องการให้เกิดบ้างก็ไม่มีเพราะนั้นเนี่ยไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยตามที่กล่าวแล้วเพราะนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นความทุกข์เมื่อจิตของเราเศร้าหมองจริงเรียกว่าทุกข์เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยญาติโยมท่านผู้ฟังความทุกข์ที่พุทธเจ้าตรัสในอริยสัจ4จึงมีไว้เพื่อกำหนดรู้คือเข้าไปกำหนดรู้สภาพทุกข์เหล่านั้นดังนั้นการเข้าไปกำหนดรู้เนี่ยแน่นอนมันก็จะต้องเผชิญกับความเจ็บปวดจะต้องเผชิญกับสิ่งที่เราหวาดกลัวหวาดหวั่นวิตกกังวลที่ไม่อยากประสบพบเจอแต่มันก็จะต้องสัมผัสประสบพบเจอเพราะนั้นนี่การเข้าไปกำหนดรู้นั้นก็จะต้องอาศัยความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวความเข้มแข็งใจแข็งที่จะพร้อมเผชิญกับสภาวะที่เป็นความรู้สึกที่ปรากฏกับสิ่งที่มากระทบทั้งหลายบางท่านก็อาจจะข่มเอาไว้บางท่านก็อาจจะไม่ไปนึกถึงมันแต่ด้วยความเป็นมนุษย์ญาติโยมจิตนั้นเมื่อได้สัมผัสอะไรวิญญาณก็จะเข้าไปรู้ว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นสภาพอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นฉะนั้นความเศร้าหมองไม่เศร้าหมองก็ย่อมเกิดขึ้นตามมาถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ต้องการปรารถนาก็ย่อมเศร้าหมองทุกข์ระทมตรงใจเศร้าโศกเสียใจเป็นธรรมดานั่นคือจิตที่เข้าไปเสวยอารมณ์ฉะนั้นโดยธรรมชาติของจิตที่เข้าไปเสวยอารมณ์นั้นหน้าที่ของเราก็คือตั้งสติและเข้าไปตามรู้กำหนดรู้อย่างเป็นปัจจุบันว่าจิตได้เข้ามาเสวยอารมณ์นี้อย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆถอยออกมามาตั้งสติมาตั้งหลักในการที่จะสำรวจตรวจดูว่าสาเหตุของมันเกิดขึ้นจากอะไรเป็นสมุฏฐานเป็นสมุทัยจัดจบมารู้เหตุเกิดว่าสิ่งนั้นเรื่องนั้นเกิดอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วจิตของเราล่ะมันเข้าไปยึดมั่นถือมั่นกับอะไรมันจึงเกิดความกลัวเกิดความไม่ยอมรับเกิดความไม่ยอมเข้าใจเกิดการไม่เรียนรู้เมื่อเกิดการเรียนรู้เพื่อที่จะค้นหาสาเหตุเพื่อคลายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเหล่านั้นเมื่อคลายแล้วนี่ความยึดมั่นถือมั่นก็ค่อยๆจางคลายลงยัดลงก็จะเข้าใจตามความเป็นจริงจะเห็นความเป็นจริงที่ปรากฏขึ้นว่าทุกสิ่งที่มันปรากฏขึ้นนี้นี่มันเป็นความทุกข์มันเป็นความทุกข์เพราะจิตของเราที่ยึดมั่นความเป็นตัวเป็นตนเราก็จึงเกิดความทุกข์ในชีวิตของเรามีความหวั่นไหวมีความสะเทือนอกสะเทือนใจมีความทุกข์ระทมโศมใจมีความหวาดหวั่นวิตกกังวลหวาดกลัวในสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนี่เมื่อเรากำหนดรู้ว่าสมุทัยเป็นสาเหตุเช่นนี้พระองค์ก็ตรัสว่าเมื่อรู้สมุทัยเป็นอย่างนี้ก็ควรกำหนดที่จะละสิ่งเหล่านั้นสมุทัยนั้นเมื่อรู้แล้วว่าสมุทัยเป็นอะไรก็กำหนดเพื่อละสิ่งเหล่านั้นเสียจัดจบกำหนดละสิ่งเหล่านั้นเสียสมุทัยมีไว้เพื่อกำหนดละฉะนั้นทั้งสองอย่างนี้เนี่ยทุกข์และสมุทัยโดยหลักของอริยสัจและกิจในอริยสัจนั้นท่านจึงกล่าวว่าวิวัติธรรมว 4รอบ3รอบได้10ดอกฉะนั้นทุก3รอบคือทุกปรากฏกำหนดรู้ว่าทุกปรากฏและได้กำหนดรู้แล้วว่าทุกปรากฏประการที่2นี่สมุทัยเหตุเกิดทุกมีไว้เพื่อกำหนดละและการกำหนดละนั้นได้กำหนดแล้วก็เรียกว่าได้2รอบก็เป็น6ได้2รอบก็เป็น6ฉะนั้นอีก2รอบคือนิโรธและมรรคจะเป็นอย่างไรอยากโยมท่านผู้ฟังและพักฟังจริยธรรมสักครู่แล้วกลับมาติดตามรับฟังกันต่อว่าอริยสัจ4นั้นสมุทัยที่ปรากฏแล้วเนี่ยนิโรธและมรรคจะมีไว้เพื่อได้เรียนรู้อย่างไรเอามาใช้อย่างไรก็ไปติดตามรับฟังช่วงที่2ช่วงเยียวยาเรื่องหัวใจพักสักครู่แล้วพบกันเจริญพร
1: รับฟังเรื่องราวดีๆเพื่อชีวิตงอกงามและสนทนาคลายความทุกข์รับสุขทันใจกับพระอาสาคิลานธรรมในรายการคิลานะธรรมะพึก
2: สารธรรมเพื่อชีวิตงอกงาม
3: สังคมที่มันจะดีมันจะเจริญก้าวหน้ามันต้องมีจุดหมายที่ใฝ่ปรารถนาอันสูงที่จะก้าวไปถ้าเรามีอะไรที่ดีที่มุ่งหมายที่จะทำเนี่ยใจมันก็จะห่างเหินจากสิ่งชั่วร้ายไปเหมือนอย่างเด็กทะเลาะกันตีกันมันไม่มีอะไรจะให้ทำให้คิดดีๆไม่มีจุดหมายให้มองมันก็จะมองหน้ามองตากันขัดกันแล้วก็เดี๋ยวก็ทะเลาะกันที่จริงคนไทยเราก็มีปัญญาทั้งไม่ว่าคนเหนือคนกลางคนใต้คนไหนหรอกแต่ตอนนี้ปัญญามันไม่สมานปัญญามันแตกแยกแล้วเอามาทำร้ายกันเพียงแต่แค่คิดมันก็คิดไม่ดีกันซะแล้วนั้นเปลี่ยนใหม่ต้องเอาปัญญาเนี่ยมาใช้ในทางที่สมานมาใช้รวมกันแล้วก็จะสร้างสรรค์ประเทศชาติก็จะเข้มแข็ง
2: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โต
1: คุยธรรมะเพื่อสร้างสุขปลดทุกข์ใจคลายทุกกายคุยกันสบายสบายกับพระอาสาคิลานธรรมสุขเต็มอิ่มกับธรรมะจากพระอาสาคิลานะธรรมะเพื่อชีวิตรายการธรรมะไม่เลี่ยนที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณช่วงเยียวยาด้วยหัวใจ
0: ขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันในช่วงที่2ของรายการคิลานะธรรมะเพื่อชีวิตรายการธรรมะไม่เลี่ยนที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณในช่วงเยียวยาด้วยหัวใจและซึ่งในช่วงที่2นี้ก็จะได้พูดคุยสนทนากันต่อในเรื่องของหลักธรรมอริยสัจ4ที่เข้ามาดูแลความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นเมื่อทุกข์เรารู้ว่าทุกข์ปรากฏเราได้กำหนดรู้แล้วว่าทุกข์มีสภาพเป็นอย่างนี้ได้รู้แล้วว่าจิตของเราเข้าไปเสวยอารมณ์อันเป็นทุกข์อย่างนี้และได้รู้ว่าสมุทัยเหตุเกิดทุกข์คืออะไรนอกจากเรื่องราวภายนอกหรือทั่วไปเราจะไปคำนึงถึงเรื่องราวคนนู้นเป็นคนทำคนนี้เป็นคนก่อเรื่องราวอย่างโน้นเรื่องราวอย่างนี้แต่แท้จริงแล้วการสำรวจสมุทัยนั้นไม่ใช่สำรวจภายนอกแต่ต้องเข้ามาสำรวจภายในว่าจะไหนหนอทำไมหนอใจของเราถึงเป็นอย่างนี้ทำไมถึงกลัวอย่างนี้ทำไมจึงโกรธอย่างนี้ทำไมถึงสับสนอย่างนี้ทำไมจึงหวั่นวันอย่างนี้ย้อนเข้ามาถามตัวเองยัดโยมท่านผู้ฟังนั้นจะรู้สมุทัยได้ต้องย้อนเข้ามาถามตัวเองทำไมใจเราถึงเป็นอย่างนี้ทำไมเราจึงคิดแบบนี้ทำไมเราจึงกลัวอย่างนี้ ทำไมเราจึงห่วงอย่างนี้ทำไมเราจึงกังวลแบบนี้นี่คือวิธีของการเข้ามาหาสมุทัยเพราะนั้นเมื่อเข้ามาหาแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งที่มากระตุ้นทำให้มันเกิดภาวะอย่างนั้นคืออุปทานอุปทานเกิดขึ้นกับอะไรเกิดขึ้นกับกิเลสตัณหาตัวไหนญาติโยมทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนตัวไหนที่เกิดขึ้นเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนอย่างไรเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราเป็นของของเราสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นโลกอุปทานก็มายึดมั่นอย่างนี้นี่เองยึดมั่นกิเลสตัณหาตัวนี้นี่เองแล้วเราปล่อยสติให้ขาดไปให้กามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหามาครอบงำจิตของเราอย่างนี้นี่เองเราก็จึงเป็นทุกข์ฉะนั้นมาตั้งสติได้อย่างนี้เนี่ยเราก็ละความยึดมั่นนั้นเมื่อรู้เมื่อได้รู้แล้วว่าอ๋ออุปทานมันยึดมั่นตัวนี้นี่เองเนี่ยตัวอุปทานมันก็จะคลายดับจบคลายความยึดมั่นถือมั่นในขณะเดียวกันก็จะเห็นว่าเราก็น้อมปัญญามาพิจารณาถึงเหตุปัจจัยของปฏิจจสมุปบาทว่าที่มันเกิดขึ้นนั้นเพราะอาศัยอะไรอะไรเกิดขึ้นมันจึงเกิดขึ้นเพราะอาศัยอะไรมันจึงเกิดขึ้นและจะอาศัยอะไรมันจึงจะดับไปจึงเรียกว่านิโรธหรอกเพราะอาศัยความยึดมั่นมันจึงเกิดขึ้นฉะนั้นเมื่ออาศัยการละความยึดมั่นนั้นเสียมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะมันดับนี่ก็เรียกว่านิโรธนี่กิจของนิโรธก็คือนิโรธคือความดับความดับนั้นมีกิจก็คือทำให้จะทำให้แจ้งหรือก็ทำให้ปรากฏมีขึ้นจะทำให้ปรากฏมีขึ้นชัดแจ้งแจ่มแจ้งขึ้นนั่นก็คือกำหนดรู้มันให้มันดับบ่อยขึ้นถี่ขึ้นมากขึ้นจนแจ่มแจ้งชัดเจนเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนก็เกิดการยอมรับเมื่อเกิดการยอมรับด้วยความเข้าใจตามความเป็นจริงนั้นแล้วทุกข์ที่มันยึดไว้มันก็คลายอัตราตัวตนที่มันยึดไว้มันก็ขายมันก็เกิดความดับกิเลสตัณหาก็ดับไปความทุกข์ก็ดับไปก็คลายความยึดมั่นนั้นวิจารสมุปบาทได้ทำงานฉะนั้นนิโรธนั้นมีไว้เพื่อกระทำให้แจ้งและเราได้กระทำให้แจ้งแล้วอริยสัจสี่ในรอบที่สามจะครบรอบสามรอบส่วนรอบที่สี่ก็คือมรรคหรืออริยมรรคสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการกล่าวชอบสัมมากัมมันตะการกระทำชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรพยายามชอบสัมมาสติสัมมาสมาธิความมีสมาธิชอบความมีสติชอบอริยมรรคมีองค์แปดเมื่อกระทำอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายแล้วก็จะให้กำลังของสติปัญญาตั้งมั่นมั่นคงยัดซึ่งอริยมรรคนี้เนี่ยท่านจึงกล่าวว่ามีไว้เพื่อทำให้เกิดทำให้มากทำจนคล่องแคล่วทำจนจำนานทำอยู่เนืองเนืองทำจนต่อเนื่องจบแล้วทุกนั้นก็จะดับไปด้วยอริยมรรคอยู่องค์แปดนั้นเมื่อกระทำแล้วได้รู้แล้วว่าการจะทำอริยมรรคอยู่องค์แปดให้เกิดให้คล่องแคล่วให้ชำนาญได้กระทำแล้วนี่ก็เรียกว่าอริยสัจครบ 4รอบได้12ได้12เพราะฉะนั้นญาติโยมก็เห็นว่าทุกนั้นก็จะดับไปเมื่อเราเข้าใจเมื่อเราเข้าใจดังนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าการดับทุกข์นี้หรือการแก้ปัญหาเบื้องต้นก็แก้ที่ใจของตนเองไม่ได้ไปแก้ที่เรื่องราวไม่ได้ไปแก้ที่เหตุการณ์ต้องแก้ที่ใจของเราก่อนเพื่อให้ใจของเรานั้นได้เรียนรู้ความเป็นจริงอย่างเข้าใจโดยนิยสัตว์ทั้งสี่นี้ถ้าเราได้เรียนรู้ความจริงอย่างเข้าใจเต็มที่แล้วตามความเป็นจริงคำว่าเข้าใจตามความเป็นจริงไม่ได้เป็นการคิดบวกลงเป็นคนละธรรมกับการคิดบวกนะโยมนะคิดบวกหรือคิดในเชิงที่ดีก็เป็นสิ่งที่ใช้ได้แต่ว่าต้องระวังการคิดบวกหรือการคิดในทางที่ดีนั้นนี่บางครั้งคิดเข้าข้างตัวเองคิดเข้าข้างตัวเองคิดในสิ่งที่ตัวเองชอบต้องการปรารถนาทำนั้นซึ่งมันยังไม่พ้นจากกิเลสตัณหามันจึงแฝงไปด้วยความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นตามมาอยู่นั่นเองดังนั้นเนี่ยการคิดจึงต้องเป็นความคิดที่เป็นสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาทิฏฐิความเห็นอันชอบอันตรงตรงตามอะไรไม่ใช่ตรงตามใจไม่ใช่ชอบตามใจแต่ตรงตามความเป็นจริงชอบตามความเป็นจริงมันจึงจะเป็นสิ่งที่นำไปสู่การเข้าใจตามความเป็นจริงเพราะความจริงนั้นมันย้อนแย้งไม่ได้มันขัดแย้งไม่ได้เพราะมันเป็นความจริงอยู่อย่างนั้นเหมือนชีวิตที่จะต้องสูญเสียพลาดความตายที่มาถึงความเจ็บไข้ที่มาถึงนี่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกชีวิตถ้าเรามีอุปทานเราจะคิดว่าเราป้องกันดีแล้วเราไม่ประมาทแล้วเราดูแลตัวเองดีแล้วเราเรียนรู้มาดีแล้วเรารอบคอบแล้วเราก็จะรู้สึกว่าทำไมมันยังเกิดอีกกับเราไม่ยอมรับเลยนี่ก็เรียกว่าไม่เป็นสัมมาทิฏฐิไม่เป็นสัมมาสังกัปปะมันเป็นการคิดในทางที่เรียกว่ามันเข้าข้างตามใจของตนเองแต่มันไม่ชอบไม่ถูกต้องตามสัจธรรมความเป็นจริงแม้เราจะคิดบวกแต่มันก็ก้าวผ่านไปได้ยากแต่ถ้าเราคิดตรงตามเป็นจริงนั้นมันจะเกิดการยอมรับว่าอ๋อก็ใช่ไม่เฉพาะมนุษย์ไม่เฉพาะคนธรรมชาติป่าเขาลมน้ำไฟต้นไม้เช่นกันต้นไม้ที่สูงขึ้นไปอยู่ดีๆป่าอาจจะผ่าใบไหม้ก็ได้อยู่ดีๆลมอาจจะพัดหักก็ได้อยู่ดีๆแผ่นดินอาจจะไหวล้มพังคลืนลงมาก็ได้แม้แต่สิ่งไม่มีชีวิตก็ยังต้องประสบกับสิ่งเหล่านี้ดังนั้นไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่มีชีวิตคือมนุษย์คนเรามันก็จะต้องประสบพบเจอกับการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่ได้เกิดเฉพาะเราคนอื่นเขาก็เกิดคนอื่นเขาก็เป็นเมื่อเข้าใจตรงตามความเป็นจริงอย่างนี้ก็เกิดการยอมรับและเกิดความเป็นปกติมันเป็นอย่างนี้นี่เองเราก็คงฝืนไม่ได้เราก็คงหนีไม่ได้เราก็คงปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยเหล่านั้นจะโยมจะผู้ฟังนี่แหละคือความเข้าใจพอเข้าใจแล้วความยึดมั่นถึงมันก็ดับไปทีละนิดจางคลายลงไปทีละนิด มันเกิดความเข้าใจพอปัญญามันเข้าใจแล้วมันยอมรับด้วยใจที่เข้าใจนั้นคนเราเมื่อจิตเกิดปัญญายอมรับตามความเป็นจริงได้แล้วความทุกข์ทั้งหลายก็ดับสิ้นไปเตสังยุปตมูสุขุมความเข้าไปสงบระงับแห่งกองกิเลสตัณหาทั้งหลายเหล่านั้นอวิชชาความไม่รู้ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสุขโขเป็นสุขเลยเป็นสุขเลยนี่แหละคือการยอมรับตามความเป็นจริงก็ยอมเป็นสุขอย่างแน่นอนไม่เกิดทุกข์นี่คือหลักของอริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้ามีตรัสไว้เพื่อดับทุกข์ให้แก่ทุกข์สรรพชีวิตไม่ว่ามนุษย์เทวดามนุษย์ทั้งหลายพระอินทร์พระพรหมก็ตามก็ยังมีทุกข์ฉะนั้นในการแก้ทุกข์การประสบกับความทุกข์ก็ต้องเริ่มตั้งสติต้องตั้งสตินะโยมนะถ้าสติไม่ตั้งมั่นสติไม่มาปัญญาก็ไม่เกิดสติมาปัญญาจึงเกิดฉะนั้นกำลังของสติที่ตั้งมั่นและมั่นคงนั้นทำให้เกิดความสงบเมื่อเกิดความสงบความว้าวุ่นฟุ้งซ่านของการใจทั้งหลายก็ระงับดับไปเมื่อเกิดความสงบของจิตและมีสติอย่างมั่นคงนั้นปัญญาก็จะรู้แจ้งเห็นจริงตามสัจธรรมความเป็นจริงอย่างนั้นก็ทำให้เกิดความเข้าใจและยอมรับละอองมันเกินกว่าวิสัยกำลังของเราอ้อมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติของมันอ้อมันต้องเป็นอย่างนี้อ้อมันเป็นอย่างนี้นี่เองคำว่าอ๋อเนี่ยคือมันเข้าใจแล้วมันยอมรับแล้วความยอมรับที่เกิดขึ้นนั้นก็ทำให้จิตใจนั้นปลอดโปร่งโล่งสบายนะจิตที่ยอมรับนั้นย่อมปลอดโปร่งโล่งสบายไม่กดดันไม่หวั่นเกรงไม่เคร่งเครียดไม่ตีโพยตีพายเมื่อเดือดร้อนไม่ล้นลานเพราะความเข้าใจฉะนั้นความเข้าใจนี่จึงเกิดเป็นปัญญานำไปสู่อุเบกขาคือปล่อยวางดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวนั่นเองนะวันนี้ก็ได้น้อมนำข้อคิดธรรมะมาฝากญาติโยมท่านผู้ฟังในเรื่องของการเผชิญหรือการรับมือต่อการสูญเสียพระภาคจากราหรือการเผชิญความทุกข์โดยตนเองนะโยมนะในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ทรงมอบธรรมะอันวิเศษคืออริยสัจสี่และพุทโธกถาให้แก่เราชาวพุทธแล้วซึ่งเป็นเครื่องมือหรือธรรมะอันเป็นอุปกรณ์ในการเผชิญความทุกข์แล้วก็ทำให้จิตนั้นอยู่เหนือความทุกข์เมื่อเราเข้าใจความทุกข์จิตก็ยอมพ้นนั่นจึงกล่าวว่าเป็นเจโตวิมุตติหรือพ้นด้วยอำนาจของใจถ้าเข้าใจด้วยก็เป็นปัญญาวิมุตติก็หรือพ้นด้วยอำนาจของปัญญาก็คงจะเป็นประโยชน์แก่ญาติโยมท่านผู้ฟังไม่มากหรือน้อยเรื่องราวและพุทธธรรมที่ได้นำออกมาทั้งสองช่วงเวลาช่วงธรรมะเบาๆเรื่องราวข้างเตียงและช่วงเยียวยาเรื่องหัวใจซึ่งก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการกับญาติโยมที่ติดตามรับฟังทุกๆท่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819ท่านผู้บริหารทุกระดับชั้นตั้งแต่นี้ถึงปัจจุบันท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกจุดทุกฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลจังหวัดวิทยุเครือข่ายที่เรายินสัญญาจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เองเจ้านี้ที่ได้ร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พุทธศาสนาที่คลี่คลายความทุกข์ทางใจให้แก่ผู้คนไปสู่สังคมกว้างขวางมากยิ่งขึ้นเพื่อลดผลกระทบทางใจซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วกระทบแล้วนั้นทำให้จิตใจมีเศร้าหมองเป็นทุกข์ชีวิตไม่อาจก้าวไปสู่ปกติสุขได้แต่ถ้าเมื่อเรามี อริยสัจ4พระจงกระทำมาดูแลที่กายแม้อะไรจะเกิดขึ้นหนักหนาแค่ไหนก็ตามสติตั้งมั่นน้อมมาเรียนรู้ตามหลักของที่กล่าวแล้วก็ย่อมจะเข้าใจตามความเป็นจริงรองรับจิตก็ปล่อยวางพ้นจากความเศร้าหมองเป็นทุกข์นั้นได้ด้วยตนเองก็ขอฝากไว้แก่ญาติโยมทั้งผู้ฟังทุกคนอยู่ตนาสาธุกับทางวิทยุเครือข่ายที่รับรู้สัญญาณทุกช่องทางมาในโอกาสนี้วันนี้ก็หมดเวลาของรายการกิรณธรรมะเพื่อชีวิตแล้วจัดจบเอาไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับตอนนี้ขอเจริญพร

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการยกระดับมาตรฐานและรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าวน้ำหอมตลอดห่วงโซ่อุปทานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยเสีย
4: สนดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้นบังคมบาทปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการยกระดับมาตรฐานและรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าวน้ำหอมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
6: นางสุปฏิสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมณวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยบริษัทโคโคนัทวีทอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพร้อมพบปะเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อผลักดันการยกระดับอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมไทยตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การรวบรวมผลผลิตการตลาดการแปรรูปการเข้าถึงแหล่งทุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุกส่วนของมะพร้าวไปจนถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและแนวคิดซีโร่เวสต์เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาและเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรไทยนางสุปฏิกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อใช้ลงชุมชนนำร่องเป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิตควบคุมมาตรฐานและสร้างความเป็นธรรมด้านราคากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งสนับสนุนเทคโนโลยีการคัดแยกหาตลาดส่งออกใหม่เพื่อลดความเสี่ยงในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากปฏิพลสุทัศน์พรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนในพื้นที่ระบุต้องแก้ปัญหาควบคู่กับการสร้างความเข้าใจลดความหวาดระแวงระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพร้อมขับเคลื่อนนโยบายน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์พร้อมกล่าวว่าจังหวัดตราดเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความสำคัญทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจึงไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลแต่ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนจากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่บริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่ พื่อติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนและวิถีชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยระบุว่าภาครัฐจะร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชายแดนพร้อมย้ำว่าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านที่ต้องสร้างความเข้าใจลดความหวาดระแวงและส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนควบคู่กับความมั่นคงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเร่งตรวจสอบบุคคลที่อ้างตัวเป็น BRN ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสแต่เบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันตัวได้ขอประชาชนติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเท่านั้น
8: พันเอกเอกวริศชอบภูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยถึงกรณีที่มีบุคคลอ้างตัวผ่านสื่อมวลชนว่าเป็นผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือ BRN ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่เสนอเงื่อนไขเกี่ยวกับการวางอาวุธและการถอนกำลังเจ้าหน้าที่รัฐโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่สามารถยืนยันตัวตนสถานะหรืออำนาจในการสั่งการของบุคคลดังกล่าวได้จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาข้อมูลและไม่อาจถือเป็นจุดยืนขององค์กรหรือกลุ่มใดได้พร้อมระบุว่าประเทศไทยมีกลไกและช่องทางสร้างสันติสุขที่ดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและนโยบายของรัฐชัดเจนหากผู้ใดประสงค์ยุติการใช้ความรุนแรงกลับเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายหรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการคลี่คลายสถานการณ์รัฐพร้อมดำเนินการผ่านช่องทางที่เป็นทางการโดยยึดหลักนิติธรรมความเป็นธรรมและการคุ้มครองสิทธิของทุกฝ่ายการสร้างสันติสุขเที่ยงยืนต้องเกิดจากการยุติการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงการกล่าวอ้างผ่านสื่อมวลชนจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบปฏิชานันเทพรัตน์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

องการหมู่บ้านรักษาศีล5พวกง่ายๆก็หมายความว่าให้พี่น้องประชาชนคนไทยเราทุกหมู่เราให้ตื่นตัวในการรักษาศีล5ความจริงศีล5นี้มี

ญาติโยมศรัทธาสาธุชนของเราให้รักษาศีลห้าให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นมีความมุ่งหมายเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชน 2. เพื่อสันติสุขแห่งประเทศชาตินี่เป็นจุดมุ่งหมายที่เป็นส่วนรวม2 อย่างนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อให้ประเทศชาติเกิดความสงบสุขถ้าทุกคนมีศีล5ด้วยกัน 1. ไม่มุ่งร้ายทำลายผู้อื่นก็คือข้อปฏิบัติ 2. ไม่ทุจริตคดโกงเพราะอาชญาทาน 3. ไม่พูดผิดในกลางก็คือการไม่ขาด 4. ไม่หลอกลวงกล่าวเท็จผู้สาวาท 5. ไม่เกี่ยวข้องสิ่งเสพติดให้โทษก็คือสุราเมรัยท่านหลายศีล5เป็นหลักประกันสังคมไม่ว่าสังคมไหนเล็กใหญ่การแก้ไขก็ตามถ้าสังคมนั้นมีศีล5ด้วยกันทุกคนแล้วสังคมนั้นอยู่เย็นเป็นสุขและแผ่ขยายทั่วต่อไปเป็นตำบลอำเภอจังหวัดประเทศชาติก็มีสันติสุขทั่วกันในที่สุดนี้ขอเชิญชวนมวลท่านทั้งหลายทั้งวงการคณะสงฆ์และศรัทธาสาธุชนทุกท่านขอท่านหลายจงระลึกถึงซึ่งศีลาจารวัตรระลึกถึงซึ่งกุศลผลบุญระลึกถึงซึ่งคุณงามความดีขอท่านหลายจงเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยอายุวันนะสุขภาระปฏิภาณธรรมสารสมบัติท่านสารสมบัติและมีความประสงค์สิ่งใดใดทางที่ชอบขอจงสำเร็จสมความประสงค์สิ่งนั้น

ท่านโยมกำลังติดตามรับฟังรายการข่าวสารพระพุทธศาสนาธรรมศีล5เพื่อประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์นี้รายการนี้เป็นรายการที่พระเดชคุณพ่อท่านเจ้าคุณราชปริยัติยาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าวาดและเจ้าสำนักเรียนวัดมอนคิรีถนนอรุณอมรินทร์จงสะพานพระราม8ฝั่งธนบุรีแขวงบางยี่ขันธ์เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครท่านมีความตั้งใจในการที่จะน้อมนำหลักพุทธธรรมหลักศีล5การขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาการทำงานกิจการคณะสงฆ์ต่างๆมาฝากกับญาติโยมท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายให้ได้ติดตามรับฟังมันเป็นการร่วมกันเผยแพร่ข่าวสารที่สร้างสรรค์ในทางพุทธศาสนาไปสู่สังคมเพื่อสร้างความเจริญวัฒนาสถาพรให้เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาประเทศชาติบ้านเมืองและสถาบันพระมหากษัตริย์โดยที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใดพร้อมกันนั้นก็เพื่อเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างสงบร่วมเย็นเป็นสุขของประชาชนคนในชาติท่านโยมท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายรายการข่าวสารพระพุทธศาสนาธรรมศีล5เพื่อประชาชนนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

819กิโลเฮิรตซ์ท่านผู้บริหารทุกระดับชั้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนทุกฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลประจำวันตลอดถึงวิทยุเครือข่ายที่รับลิงก์สัญญาจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่สร้างสรรค์เช่นนี้ไปสู่สังคมให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นจึงก็ต้องขออนุโมทนาสาธุมาณโอกาสนี้นอกจากนั้นก็ขออนุโมทนาทางคือกับเคลื่อนตั้งแต่จุดเริ่มต้นของรายการก็คือท่านผอ.ดร.จรูญใจสอนท่านผอ.ปัญญาชมจำปีและผู้บริหารในยุคนั้นทุกท่านทุกคนก็ขออนุโมทนาสาธุมาในโอกาสนี้และขออนุโมทนาสำนักงานสมเด็จศาสนาแห่งชาติองค์การศาสนากระทรวงวัฒนธรรมตลอดถึงข่าวสารการประชาสัมพันธ์ในเพจของคณะสงฆ์ก็ดีทุกระดับชั้นตั้งแต่มหาเถรสมาคมลงมาจนถึงวัดต่างๆระดับภาคระดับหนระดับจังหวัดตำบลอำเภอแต่เพจประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวัดวาอารามพระสงฆ์อื่นจ้าและพิจิตรสมณีที่ทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมผู้คนมาณโอกาสนี้แต่ขออนุญาตที่จะได้น้อมนำข่าวสารจากเพจประชาสัมพันธ์ทั้งหลายมาประชาสัมพันธ์ในรายการข่าวสารพระพุทธศาสนานี้ให้ญาติโยมท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันให้กว้างขวางเพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่งในโอกาสนี้ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุมาณโอกาสนี้เอาละในวันเสาร์นี้อาตมาภาพและกับผมพระครูศรีวิรุฒกิจผู้ช่วยเจ้าวาดวัดตะมอนคีรีกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นทีมงานข่าวสารของพระเดชคุณพ่อท่านเจ้าคุณพระราชปริยัติยาพรเจ้าวาดวัดมนคีรีกรุงเทพมหานครประธานรายการก็ได้รับมอบหมายได้มาพบปะกับท่านผู้ฟังน้อมนำข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากกับญาติโยมท่านผู้ฟังทุกท่านในโอกาสนี้ไปจนถึงหมดเวลาในเบื้องต้นก็ต้องขอกราบถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระภิกษุสามเณรเพื่อนบรรพชิตและสมณะทุกรูปและขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้ฟังอย่างเป็นทางการมาณโอกาสนี้นอกจากนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังในเบื้องต้นของรายการก็ขอเชิญชวนญาติโยมท่านผู้ฟังได้น้อมจิตน้อมใจน้อมบุญกุศลมารวมกันเป็นกัลยาณจิตดวงที่ถวายพระราชกุศลแด่บุรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทุกยุคทุกสมัยมีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นต้นน้อมถวายพระราชกุศลคิดถวายแด่บาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมอุทิศ
ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรีกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชจารีนีสุริพัฒน์มหาวชิระราชกิดาตลอดถึงวีรกษัตริย์วีรบุรุษวีรสตรีวีรชนทุกกล้าของไทยที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยและประชาชนคนไทยให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขเสมอมาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสำนึกถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ไพศาลที่มีต่อประเทศไทยประชาชนคนไทยที่มีต่อพระพุทธศาสนาที่ได้รับการอุปถัมภ์บำรุงในพระราชอุปถัมภ์ก็ดีในการอุปถัมภ์บำรุงของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ดีมาณโอกาสนี้ขอทุกโปร่งทุกดวงจิตได้สถิตประสำราญในทิพยวิมานในทิพยสุขทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นไตรทิพย์ตามพระราชประสงค์ทุกประการและในเบื้องต้นก็ขอเชิญชวนญาติโยมและน้อมจิตถวายพระพรชัยมงคลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกโรงขอทุกโรงทรงพระเกษมจำราญทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานมาถวายพระพรและในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเรียวงศาคตยานสมเด็จสังฆราชสกลมหาสังฆวินัยยกวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาในนามของรายการข่าวสารพระพุทธศาสนาธรรมสิงห์5เพื่อประชาชนในนามของพระเดชคุณพ่อท่านเจ้าคุณพระราชปริยัติยาภรณ์เจ้าวาดวัดมุนกิรีกรุงเทพมหานครและญาติโยมสาธุชนที่ฟังทุกท่านทางหน่วยงานก็คือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นประชาสัมพันธ์ AM 89ท่านผู้บริหารทุกระดับชั้นตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนทุกฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่ดูแลวิทยุเครือข่ายชุมชนกลางชุมชนก็ขอน้อมถวายพระพรแด่พระองค์ท่านในโอกาสวันท้ายวันประสูติของพระองค์ที่เดินมาบรรจบก็ปีวรานี้ขอพระองค์ได้ทรงเจริญและจนมายุยิ่งยืนนานทรงสถิตเป็นพระประมุขอันเป็นพระสังฆราชแห่งคณะสงฆ์ไทยเป็นที่เคารพอย่างสูงสุดในทางพุทธศาสนาของประเทศไทยในความเป็นผู้นำทางจิตใจของประชาชนคนไทยกับจิรัติกิจการขอเจ้าหวานพระพรและจงท่านผู้ฟังในโอกาสช่วงเวลานี้ก็จะได้เข้าสู่รายการข่าวสารต่างๆอย่างเป็นทางการก็ขอกราบถวายความเคารพและขอเจริญพรต้อนรับเข้าสู่ข่าวช่วงแรกในช่วงนี้และโยมท่านผู้ฟังถ้าซึ่งข่าวช่วงแรกในช่วงนี้นั้นก็เข้ามาสู่เดือนกรกฎาคมญาติโยมท่านผู้ฟังก็เป็นเดือนที่เรียกว่ามีวันสำคัญที่เราท่านทั้งหลายชาวพุทธชาวไทยจะได้ร่วมกันในการน้อมถวายพระพรนั่นก็คือในโอกาส
มงคลสมัยวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตพระกัตติยราชนารีได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งในวันที่4กรกฎาคมก็จึงขอเชิญชวนญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านได้น้อมถวายพระพรแด่พระองค์ท่านขอพระองค์นั้นทรงปราศจากพระโรคาพาธไปพิบัติอุปัตวันตรายทั้งหลายทั้งปวงทรงมีพระสุขภาพปรนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงได้ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานขอถวายพระพรและในส่วนของการคณะสงฆ์ก็ได้กำหนดให้วัดทุกวัดนั้นในการทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นและประกอบบุญกิริยาในวันพระวันธรรมสงฆ์นะของญาติโยมชาวพุทธก็ได้มีการกำหนดให้ได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาน้อมถวายพระพรแด่พระองค์ท่านตามความเหมาะสมของแต่ละวัดที่จะได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติเพื่อน้อมถวายพระพรแด่พระองค์ในโอกาสมงคลสมัยวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์พระราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีที่เวียนมาบรรจบครบอีกวาระนี้4กรกฎาคมพุทธศักราช2569ด้วยทั่วกันทั้งวัดในประเทศไทยและวัดไทยในต่างประเทศด้วยซึ่งก็วัดทุกวัดก็ได้ดำเนินกิจกรรมที่ได้เกิดขึ้นนำพาพระสงฆ์อื่นเลนตลอดถึงญาติโยมชาวพุทธได้ร่วมกันเจริญจิตภาวนาทำกิจกรรมนั้นเป็นมงคลน้อมถวายพระพรแด่พระองค์ท่านทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศโดยทั่วกันนี่ก็เรียกว่าเป็นข่าวมงคลเบื้องต้นและรวมทั้งผู้ฟังนอกจากข่าวเป็นมงคลนี้แล้วก็พาญาติโยมไปติดตามข่าวสารจากเพจของวัดไทยพุทธคยาบ้างหรอกซึ่งก็ได้ประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมในทางพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นก็คือพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลนะพระมหาเจดีย์สเวดากองประเทศเมียนมาซึ่งวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2519โดยเป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมวชิระโพธิวงศ์เจ้าวาดวัดไทยพุทธคยาหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลก็ได้นำคณะสงฆ์บาศกบาศิกาทำวัดสวดมนต์เย็นเจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรเจริญจิตกับภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเพื่อความเป็นสิริมงคลณพระมหาเจดีย์เจเวดากองเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาซึ่งพระมหาเจดีย์เจเวดากองตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระเมืองย่างกุ้งประเทศพม่าทั้งนี้เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระโคดมหรือพระโคตมะพุทธเจ้า
จำนวน8เส้นยอดจุดขององค์พระเจดีย์บริเวณลูกแก้วหรือหยาดน้ำค้างประดับด้วยเครื่องประดับต่างๆตลอดถึงเพชร 5,448 เม็ดด้านบนสุดมีทับทิม 2,347 เม็ดและเพชรเม็ดใหญ่76กรัต1เม็ดเพื่อรับลำแสงแรกและลำแสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์เจดีย์ชเวดากองนั้นสร้างเมื่อพ.ศ. 2500ซึ่งนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีเชื่อกันว่าสร้างระหว่างคริสตศตวรรษที่6ถึง10โดยชาวมอญตามตำนานนั้นกล่าวว่ามีพี่น้องพ่อค้าสองคนคือตัปปิตะและพลิจักจากตอนเหนือของเนินเขาเชียงกุตระได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและประกาศตนเป็นทเววาจิกะอุบาสกจากนั้นขอหลวงที่ระลึกจากพระพุทธเจ้าเพื่อนำมาเป็นที่สักการะบูราบูชาระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัยพระองค์ก็จึงได้ยกพระหัตถ์ลูกพระเศียรก็ได้พระเกศาติดมาเจ็ดเส้นก็ได้มอบพระแก่พ่อค้าสองพี่น้องคือตบุษะผลิจานั้นก็จึงได้นำกลับมายังประเทศของตนและมาสร้างเป็นพระเจดีย์และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ซึ่งก็ได้รับการช่วยเหลือจากผู้ปกครองท้องถิ่นคือพระราชาโอกาลัปปะในการประดิษฐานพระเกศาธาตุบริเวณเนินเขาเชียงกุตระตราบจนทุกวันนี้ซึ่งในการประกอบพิธีกรรมอันเป็นมงคลนี้นี่พระเดชพระคุณพระผมวจิระโพธิวงศ์เจ้าวาดวัดไตรพุทธกยาหัวหน้าพุทธมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลก็ได้นำคณะสงฆ์บาศกบาศิกาเดินทางไปเพื่อเชื่อมสัมพันธ์พุทธศาสนาในสายเถรวาทและประกอบกิจกรรมทุกงานเป็นการบูชาจากสักการะพิพิธสถานที่ประดิษฐานในประเทศที่มีพุทธศาสนามั่นคงซึ่งก็นำมาซึ่งความเจริญวัฒนสถาพรให้ยิ่งขึ้นไปพุทธศาสนาและน้อมนำจิตใจของบาศกบาศิกาคณะสงฆ์ให้ร่วมกันในการตั้งจิตอธิษฐานถวายพระพรเจริญมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ด้วยแต่เพื่ออธิษฐานจิตให้พุทธศาสนาดำรงมั่นคงอย่างยืนนานเพื่อเป็นแสงสว่างส่องทางดวงจิตของเวนยสัตว์ทั้งหลายให้ดำเนินไปตามเส้นทางแห่งความดับทุกข์ความพ้นทุกข์เข้าสู่มรรคผลนิพพานให้ยืนยาวต่อไปอย่างยั่งยืนนี่ก็เรียกว่าก็เป็นความตั้งใจเป็นเป้าหมายมาขออนุโมทนาสาธุมาณโอกาสนี้ญาติโยมท่านผู้ฟังนอกจากนั้นข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆที่จะได้นำพาญาติโยมท่านผู้ฟังได้ติดตามในโอกาสของเวลานี้นั่นก็เรียกว่าเป็นข่าวสารที่จะเชิญชวนญาติโยมได้ร่วมติดตามกันโดยมาดูข่าวสารจากเพจของพระธรรมจาริกก่อนนะเพจของพระธรรมจาริกได้ประชาสัมพันธ์
ครงการบรรพชาอุปสมบทโดยการได้รับสมัครกุลบุตรราษฎรบนพื้นที่สูง134คนเพื่อเดินทางลงมารายงานตัวเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่พิธีบรรพชาอุปสมบทประจำปีพุทธศักราช2569ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกซ้อมการขานหน้าการคล้องผ้าการศึกษาข้อปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเพื่อให้การบรรพชาอุปสมบทเป็นไปอย่างถูกต้องและงดงามโดยกำหนดวันที่11-12กรกฎาคมพุทธศักราช2569บรรพชาอุปสมบทณวัดเบญจมบพิตรกุสิตวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569อุปสมบทณวัดศรีโสดาพระรามหลวงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการบรรพชาอุปสมบทประจำปีสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาน้อมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พร้อมกันนั้นก็น้อมอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมอันกระทำสืบสานกันมาอย่างต่อเนื่องหลายปีจนเรียกว่ากลายเป็นประเพณีที่เรียกว่าประเพณีบวชชาวเขาทั้งบวชสามเณรนั้นได้มาบวชที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครเมื่อบวชสามเณรเสร็จแล้วจึงกลับไปบวชเป็นพระหรืออุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อสามเณรรูปนั้นนั้นอายุครบบวชพระภิกษุคือ20ขึ้นไปแต่ถ้าอายุไม่ถึง20ก็บวชเป็นสามเณรสืบต่อเพื่อบำเพ็ญตนปฏิบัติตนปฏิบัติตนตามหลักในทางพุทธศาสนาอันเป็นการเจริญสมณธรรมให้ถึงพร้อมเพื่อเกิดบุญกุศลและประโยชน์แห่งการฝึกตนรู้แจ้งเห็นจริงกำจัดกิเลสตัณหาเพื่อเข้าถึงการดับกิเลสและความพ้นทุกข์สืบต่อไปและนอกจากนั้นก็เชิญชวนญาติโยมได้ร่วมในการถวายการอุปถัมภ์บำรุงซึ่งโครงการดังกล่าวตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาไม่ว่าจะเป็นบริษัทบวชตลอดถึงการอุปถัมภ์ภัตตาหารเช้าเพลินน้ำปานะกับน้ำขับไฟยารักษาโรคต่างๆในยมนะและนอกจากนั้นก็มาดูข่าวสารต่อไปซึ่งญาติโยมจะเห็นได้ว่าข่าวสารในทางพระพุทธศาสนาในยุคสมัยปัจจุบันนี้มีอะไรเกิดขึ้นก็สามารถติดตามข่าวสารเหล่านั้นได้อย่างทันท่วงทีรู้ทันเหตุการณ์ได้อย่างก็เรียกว่าไม่ตกข่าวนายกนะจากเพจข่าวสารต่างๆที่เผยแพร่กันในออนไลน์มาดูเพจประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรมและจบซึ่งเป็นเพจของวัดสะเกษราชวรมหาวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครและจัดกิจกรรมโดยร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุ
แด่อดีตผู้บริหารอดีตบุคลากรนวัดสะเกษราชวรมหาวิหารวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2519ณศาลาบำเพ็ญกุศลวัดสะเกษราชวรมหาวิหารเขตป้อมปราบจตุภัยกรุงเทพมหานครซึ่งก็ได้จัดกิจกรรมในการนำเด็กๆเยาวชนและเจ้าหน้าที่ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนโดยมีท่านอธิบดีเป็นประธานคณะผู้บริหารผู้บริการอดีตผู้บริหารอดีตบุคลากรกรมพินิจได้ร่วมกันเจริญจิตภาวนาในครั้งนี้โดยมีคณะสงฆ์วัดสะเกษราชวรมหาวิหารได้เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมซึ่งมีพระฤาษีคุณพระพรหมสิทธิ์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดสะเกษราชวรมหาวิหารมอบหมายให้ท่านพระครูสังฆปารวิมลหรือท่านพระอาจารย์ธนเดชธรรมปัญโยผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสะเกษนำในการดำเนินกิจกรรมจนจบโครงการซึ่งในโครงการเป็นการอบรมพัฒนาบุคลากรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตอาสาและความกตัญญูในการปฏิบัติงานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ด้วยไม่ได้เป็นพิธีสงฆ์อย่างเดียวแต่เป็นพิธีสงฆ์เสร็จแล้วก็เข้าสู่กิจกรรมการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตอาสาและความกตัญญูกตเมตตาในการปฏิบัติงานของกรมซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ในการดูแลคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพื่อนำเด็กและเยาวชนกลับเข้ามาสู่ความเป็นผู้ที่มีคุณภาพในทางที่ดีเพื่อสร้างเยาวชนที่อาจจะคิดพลาดก้าวพลาดกลับมาสู่ความเป็นเด็กเป็นเยาวชนที่มีความรู้คิดตลอดถึงมีปัญญาเป็นเครื่องแยกแยะผิดชอบชั่วดีในการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพในสังคมเพื่อกูลต่อสังคมประเทศชาติบ้านเมืองสืบต่อไปก็เป็นที่น่าอนุโมทนาสาธุในโอกาสนี้และนอกจากนั้นญาติโยมท่านสาธุชนนอกจากข่าวสารที่ได้กล่าวไปแล้วโยมนะก็ยังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆที่อยากจะนำมาฝากแก่ญาติโยมท่านผู้ฟังเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจบ้างจากเพจของกีฬานธรรมก็ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมน่าสนใจคือหลักสูตรภาวนาด้วยหัวใจอันประเสริฐระดับที่หนึ่งยิ้มจากหัวใจโดยวิทยากรคือท่านพระอาจารย์โชติกะวิชาโตในวันเสาร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นณห้องนิพพานคิมลองชั้น2หอจุดหมายเหตุพุทธทาสอิทธิปัญโยซึ่งก็มีการเปิดลงทะเบียนวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2519เวลา 7:00 นเป็นต้นไปสามารถติดต่อสอบถามได้2ช่องทางคืออีเมลของคุณกฤษพรพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ KOTCHAPORN k@bia.or.th
th วงเล็บคุณกดจะผ่อนช่องทางที่2คือทางโทรศัพท์086-128-9299 086-128-9299คุณกดจะผ่อนเช่นกันในช่วงเวลา9:00 น.ถึง 17:00 น.ของทุกวันนอกเวลานี้ขอจงหลงไว้เป็นเวลาส่วนตัวและมีคอนเซ็ปต์ในเรื่องของภาวนาด้วยหัวใจอันประเสริฐและโยมท่านผู้ฟังในการภาวนานั้นนี่ท่านก็ได้อธิบายเหตุผลว่าหากเราปรารถนาให้ผู้อื่นมีความเข้มแข็งเบิกบานมีความสุขขอให้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความเมตตากรุณาในหัวใจและหากเราปรารถนาให้ตนเองมีความเข้มแข็งเบิกบานมีความสุขก็ขอให้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความเมตตากรุณาในหัวใจการจะหว่านเมล็ดพันธุ์นั้นจะต้องทำอย่างไรก็ญาติโยมที่มีความสนใจก็ลงทะเบียนหรือติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์086-128-9299ในเวลา9:00 น.ถึง 17:00 น.ของทุกวันนั้นเพื่อที่จะได้ไปร่วมกิจกรรมอายมนะในวันเสาร์ที่11คือเสาร์หน้าที่จะถึงนี้จบเป็นการเรียนรู้ในวิถีใหม่ในการภาวนาคนเราภาวนานั้นมีหลายรูปแบบแต่การภาวนาที่จะทำให้จิตเบิกบานทำให้จิตใจมีชีวิตชีวามีชีวิตชีวานั้นก็จะทำให้การขับเคลื่อนชีวิตของเรานั้นมีคุณภาพอยู่นะมีคุณภาพก็ท่านใดสนใจก็เข้าร่วมกิจกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะโยมนะใกล้ๆในกรุงเทพฯจนถ้าปุ๊บนะหอจดหมายเหตุพุทธทาสอิทธิปัญโยสวนโมกรถไฟนะสวนโมกรถไฟก็คือที่นะสวนสุขภาพรถไฟจตุจักรนะโยมนะณห้องนิพพานคิมลองซึ่งก็เป็นหอจดหมายเหตุของหลวงพ่อพุทธทาสที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพไม่ต้องไปถึงชัยยาสวนโมกชัยยาไปสวนโมกที่กรุงเทพก็สามารถเข้าถึงคำสอนของหลวงพ่อพุทธทาสและก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายหลากหลายนะโยมนะนี่ก็เป็นข่าวสารกิจกรรมที่นำมาฝากแก่ญาติโยมท่านผู้ฟังนอกจากนั้นนะโยมนะก็ยังมีกิจกรรมข่าวสารอื่นๆที่อยากจะนำมาฝากโยมซึ่งก็กลับไปที่ประเทศอินเดียมีข่าวสารที่น่าสนใจจากเพจของวัดไตรพุทธคยาอีกครั้งหนึ่งได้ประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมในโอกาสมงคลสมัยท้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรกัตยราชนารี4 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ทางคณะสงฆ์วัดไตรพุทธคยาโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพงศ์วัชระโอทิวงศ์ประธานพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลและคณะวัดไตรพุทธคยาอินเดียได้จัดกิจกรรมเจริญจิตตภาวนาน้อมถวายพระพรขอพระองค์ทรงทรงพระเจริญนอกจากนั้นก็ยังมีเพจของพระครูอินเดียจบเพจของท่านพระครูอินเดียนั้นท่านก็ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้า986 คนที่วัดดอนจักจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่เรียกว่าได้เลี้ยงอาหารเด็กซึ่งเป็นอาหารที่เด็กอยากกินที่สุดก็คือต้มตำไก่ทอดไอศกรีมซึ่ง
ทีนี้นั้นเด็กเล็กมากขึ้นจนเกือบ500คนก็เด็กก็มีจำนวนมากได้รับประทานอาหารที่ชอบใจคือต้มตำไก่ทอดอย่างอิ่มน้ำสำราญเป็นการแบ่งปันน้ำใจแบ่งปันความสุขให้กับน้องๆหนูๆทุกคนที่เป็นเด็กกำพร้าด้วยโอกาสและยังเป็นเด็กน้อยๆหนูน้อยๆที่รู้ว่าโลกนี้มันมีความรักเมตตาและปรารถนาดีให้แก่กันและกันจึงทำให้มีขวัญและกำลังใจจากการเติมเต็มของประสงค์โดยการนำของท่านพระครูอินเดียซึ่งท่านเดินทางจากอินเดียก็กลับมาไทยได้มาเติมเต็มสิ่งที่หนูน้อยเด็กน้อยขาดให้สมบูรณ์ชีวิตจะได้ไม่รู้สึกมีความบกพร่องในการดำเนินชีวิตและจะยังตัวเล็กๆไม่ได้รับการเติมเต็มแล้วก็ย่อมเป็นขวัญกำลังใจที่ดีสำหรับหนูน้อยเพื่อเรียนรู้ชีวิตและก้าวไปสู่ความเป็นคนดีของโลกสังคมประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สืบไปและนอกจากนั้นก็มาดูเพจของการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในทางพระพุทธศาสนาย่อมนะซึ่งก็ในเพจกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในทางพุทธศาสนานั้นก็เรียกว่าจากเพจของวัดคลองถนนจรัญสนิทวงศ์46ไม่ใช่นะเพจของวัดทองถนนจรัญสนิทวงศ์46ก็ได้ประชาสัมพันธ์การแสดงมุทิตาสักการะท่านพระครูธรรมธรอานนท์กันตะวีโรรองเจ้าวาดวัดทองและในโอกาสที่ได้เข้ารับรางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะซึ่งเป็นรางวัลประจำปีพุทธศักราช2569ได้จัดโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขวันที่3กรกฎาคม2519พระครูธรรมธรอานนท์กันตะวีโรรองเจ้าวาดวัดทองเข้ารับรางวัลโดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์โสพลเพียงสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่แทนนายแพทย์สมฤทธิ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มอบรางวัลในการนี้นางสาวสิริการคุศิลป์ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพัดและนางสาวพัชราพรวชิระนิธิไปบุญหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลที่แทนสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความยินดีในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ซึ่งก็เป็นรางวัลอันทรงเกียรติญาติโยมท่านได้รับในวันที่4กรกฎาคมซึ่งเป็นวันอนามัยและสิ่งแวดล้อมของไทยภายใต้แนวคิดการยกระดับอนามัยสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำเพื่อสุขภาวะที่ดีของทุกคนซึ่งเห็นว่านายแพทย์นเรศวิทย์ขัตสีมาซึ่งก็พร้อมด้วยแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยรองอธิบดีกรมอนามัยพร้อมด้วยผู้บริหารกรมอนามัยและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมพิธีณโรงแรมมิลเลอร์เคิลแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครก็เป็นการมอบรางวัลที่ท่านสงฆ์หรือพระสงฆ์ที่ท่านสนใจและใส่ใจขับเคลื่อนกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยการจัดการขยะอย่างเป็นระบบอย่างถูกต้องลดคาร์บอน
ลดขยะลดการเบียดเบียนธรรมชาติลดการสร้างมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมโดยนำพาสามเณรภายในวัดคัดแยกขยะจากวัดแล้วก็เพื่อไม่ให้ขยะนั้นได้นำไปเททิ้งจนเป็นเหตุให้ทางกทม.ต้องเสียเงินงบประมาณมากมายในการไปเผาขยะไปทิ้งขยะไปฝังกบขยะดังที่เป็นข่าวที่ผ่านมานอกจากนั้นไม่ได้ทำเฉพาะภายในวัดยังประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวบ้านญาติโยมที่เข้าถึงวัดทองจรัญ46บางพลัดกรุงเทพนั้นได้ร่วมกันในการคัดแยกขยะในบ้านของตนเองแล้วก็เอามาทอดพระป่าขยะนะเพื่อร่วมกันจัดสรรขยะนั้นเข้ามาสู่วัดแต่ไม่ใช่เป็นการเอาขยะมาทิ้งวัดแต่ต้องเป็นขยะที่สะอาดแล้วแห้งแล้วไม่สกปรกแล้วคัดแยกอย่างดีแล้วก็นำมาบริจาคทอดพระป่ารวมกันทางวัดก็นำไปจำหน่ายแล้วก็นำปัจจัยนั้นมาบูรณะโบสถ์ของวัดทองก็เรียกว่าจากการที่ญาติโยมบริจาคปัจจัยเงินทองเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามนั้นซึ่งก็สามารถที่จะนำขยะมาบริจาคได้นอกจากปัจจัยเงินทองแล้วนี่ขยะที่เราจะทิ้งไปเป็นมลพิษทางสังคมนั้นก็นำมาคัดแยกทำให้แห้งแล้วก็นำมาบริจาคเพิ่มเติมก็ยังได้ปัจจัยเพิ่มเติมและที่สำคัญนั้นก็คือไม่ทำลายโลกไม่ทำลายธรรมชาติไม่ทำลายสภาพแวดล้อมผู้ที่มารับเอาขยะไปก็เรียกว่าได้นำไปจัดการอย่างเป็นระบบสืบต่อไปอันนี้ก็ถือว่าด้วยแนวคิดที่ดีพัฒนาสร้างสรรค์อย่างนี้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมในวันสำคัญคือวันสิ่งแวดล้อมก็จึงได้มอบรางวัลนะมอบรางวัลให้แก่ท่านพระครูธรรมธรอานนท์กันตวิโรรองเจ้าวาดวัดทองที่ชนะเลิศนะรางวัลประเภทบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมยักษ์จบจำปูฝังก็เป็นที่น่าอนุโมทนาในการที่ท่านได้ทำหน้าที่ตรงนี้คือการคัดแยกขยะรณรงค์เพื่อการคัดแยกขยะเพื่อไม่ให้ทำลายโลกลดภาวะโลกร้อนลดมลพิษลดมลภาวะที่เบียดเบียนแม่น้ำลำคลองสังคมบ้านเมืองอากาศยมไม่ใช่เพื่อรางวัลรางวัลเป็นเพียงผลพลอยได้เมื่อเขารู้เขาก็มามอบให้นะแต่ว่ารางวัลเป็นเพียงผลพลอยได้ผลพลอยได้ยังไงโยมผลพลอยได้ที่เขารู้เขาก็มาถวายให้นะไม่ได้ไปร้องขอไม่ได้มาทำเพื่อที่ให้ได้รางวัลเหล่านี้แต่ความตั้งใจของท่านนั้นเป็นความตั้งใจนะในการที่เรียกว่าต้องการรณรงค์เพื่อให้คนรู้จักที่จะคัดแยกขยะไม่ปล่อยขยะไปทำลายสังคมนะโยมนะไม่ปล่อยขยะไปทำลายสังคมเพราะฉะนั้นก็เป็นแนวคิดที่น่าอนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่งโยมแล้วละก็ในวันนี้ได้น้อมนำข่าวสารที่น่าสนใจแล้วฝากแก่ญาติโยมท่านสาธุชนผู้ฟังตามสมควรแก่เวลาแล้วโยมหมดเวลาพอดีก็ขออนุโมทนาสาธุการกับญาติโยมที่ติดตามรับฟัง
โชคทุกท่านมาณโอกาสนี้และขออนุโมทนาท่านผู้สนับสนุนรายการคือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM819ท่านผู้บริหารทุกระดับชั้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนทุกฝ่ายมาณโอกาสนี้และญาติโยมที่ติดตามและฟังทุกท่านทุกช่องทางมาณโอกาสนี้ไว้พบกันในโอกาสหน้าสำหรับตอนนี้ขอทุกท่านมีความสุขสมหวังแค็งแกร่งปลอดภัยสมปรารถนาทุกประการขอเจริญพร

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์เราฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับกรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งเตือนเกษตรกรรับมือผลกระทบจากพายุโซนร้อนไมซักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไรเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไรโรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันไทยไซเบอร
4: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกินดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ปราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย
1: กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำเกษตรกรรับมือผลกระทบจากพายุโซนร้อนไมซักพร้อมเน้นย้ำเกษตรกรเร่งตรวจสอบและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือเยียวยากรณีพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหาย
6: นางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งเตือนเกษตรกรโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกให้พร้อมรับอิทธิพลพายุไมซักที่จะส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นเช่นเตรียมช่องทางการระบายน้ำออกจากพื้นที่ป้องกันน้ำขังการตัดแต่งกิ่งลดความเสียหายจากลมพายุเป็นต้นและติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องหากต้องการคำแนะนำและความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แจ้งเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลในพื้นที่ทันทีสำหรับกรณีการช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังกรณีเกิดความเสียหายนั้นเกษตรกรต้องตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเมื่อจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนขอรับการช่วยเหลือที่กำหนดไม่เกิน90วันนับตั้งแต่วันเกิดภัยโดยจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่แบ่งเป็นข้าวไร่ละ 1,340 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 1,980 บาทไม้ผลยืนต้นและอื่นๆไร่ละ 4,048 บาทชาวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่ยกระดับมาตรการเตรียมพร้อมและเฝ้าระวังอิทธิพลของพายุไมซักตลอด24ชั่วโมงโดยคาดการว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันนี้ถึงวันที่6กรกฎาคมนี
7: ้นายรัฐพลณราดิสรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มเป็นผลกระทบจากอิทธิพลพายุไมซักทำให้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคม2569โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่มีฝ ฝนตกสะสมต่อเนื่องรวมทั้งให้ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ทั้งมิสเตอร์เตือนภัยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่ายต่างๆร่วมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระดับพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดผมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: สาธารณสุขจังหวัดตรังเน้นย้ำผู้ปกครองมันสังเกตอาการของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเพื่อระวังโรคมือเท้าปากซึ่งเป็นโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กเล็ก
8: นายแพทย์สงกรานต์ใหม่ชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าโรคมือเท้าปากเป็นโรคติดต่อที่พบบ่อยในทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีมักเกิดในสถานที่ที่มีเด็กอยู่เป็นจำนวนมากโดยเกิดจากการได้รับเชื้อไวรัสเข้าไปทางปากโดยตรงจากการติดมากับมือหรือการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยสาเหตุที่พบการระบาดในกลุ่มเด็กเล็กเนื่องจากเด็กวัยนี้มักชอบเล่นของเล่นร่วมกันหยิบของเข้าปากหรือใช้มือจับปากจมูกตาทำให้เชื้อโรคเข้าร่างกายได้ง่ายจึงขอเน้นย้ำให้ผู้ปกครองมันสังเกตอาการของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ให้คำแนะนำการป้องกันโรคในสถานศึกษาโดยเน้นย้ำให้บุคลากรทางการศึกษาคัดกรองเด็กทุกเช้าหากพบเด็กป่วยให้แยกออกจากเด็กคนอื่นทันทีแจ้งผู้ปกครองให้รับเด็กกลับบ้านรีบพาไปพบแพทย์และให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายดีหากมีเด็กป่วยมากกว่า2รายขึ้นไปในห้องเดียวกันในระยะเวลา1สัปดาห์ควรปิดห้องเรียนอย่างน้อย1วันเพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์สิ่งของและบริเวณพื้นห้องเรียนหลังเปิดเรียนควรเฝ้าระวังกรองอย่างเข้มข้นต่ออีก1สัปดาห์เพื่อลดความเสี่ยงและการแพร่ระบาดโยยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ดีค่ะวันนี้อยู่กับอาจารย์พีชในรายการลัดคิวหมอรามาค่ะมาพบกับทุกคนนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เราอยู่กับอาจารย์น้ำฝนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์น้ำฝนนะคะเป็นคุณหมอเด็กนะคะก็สามารถถามมาได้ทั้งเรื่องราวของคุณผู้ใหญ่แล้วก็มนุษย์ตัวเล็กนะคะหรือเด็กนั่นเองนะคะชอบจังเลยอ่ะมนุษย์ตัวเล็ก
1: มนุษย์ตัวเล็ก
0: วันนี้ค่ะอาจารย์น้ำฝนมาเนี่ยเราก็จะพูดกันถึงเรื่องของปัญหาโลกแตกค่ะระดับชาติทีเดียวก็คือเรื่องของการอมนิ้วของเด็กค่ะเด็กๆเนี่ยก็จะหลายคนก็จะชอบเอาอมนิ้ว
1: ค่ะจ้ะ
0: อมนิ้วมือบ้างนะคะแล้วก็มันจะเสี่ยงยังไงกับการที่ทำให้เด็กๆเป็นโรคนะคะหรือไม่สบายได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้มาคุยกัน
1: ค่ะ
0: กับอาจารย์น้ำฝนนะคะทีนี้แต่อาจารย์ขาแล้วเด็กๆเขาอมนิ้วทำไมคะ
1: มีต้อง
0: เขาเครียดเหรอคะ
1: ต้องแบ่งตามช่วงอายุก่อนอาจารย์อาจารย์ว่าเด็กเริ่มอมนิ้วตั้งแต่อายุสักเท่าไหร่คะแบบเร็วที่สุด
0: โอ้
1: ถามหมอผู้ใหญ่ตั้ง
0: แต่สิกำลังคิดว่าเอ๊ะให้เราอมนิ้วตอนไหนไม่ใช่แล้วอุ๊ยน่าจะเล็กๆไหมคะแบบว่าเหมือนแบบเขาดูดนมอะไรอย่าง
1: เ
0: ง
1: ี้ยเก่งมากเลยค่ะอาจารย์จริงๆ
0: สักเป็นการเดานะความรู้ทางเด็กเท่ากับศูนย
1: ์สัก2เดือนก็จะเริ่มแบบแล้วเริ่มอมนิ้วหรือว่าคือตอนที่เขาเริ่มเกิดมาตอนที่เขาได้เข้าเต้าหรือว่ากินขวดนมอ่ะเด็กเขาก็รู้สึกว่าการดูดของเขาอ่ะคือทำปากจุ๊บๆๆอ่ะอ๋อแม่แปลว่าเนี่ยหนูหิวแล้วเด
0: ี๋
1: ยวได้ขนมเดี๋ยวได้กินนมเพราะฉะนั้นอ่ะพอเขาเริ่มขยับ

0: ไปเป็นฝ่ามือค่ะอมไปทั้งมือและอันนี้รุนแรงที่สุดค่ะอมเท้าค่ะอาจารย์อาจารย์พิมพ์ดูคลิปแล้วก็หัวจะปวดค่ะว่าแบบอ๋อมันดูมีความรุนแรงอยู่นะคะตั้งแต่นิ้วมือมันใกล้เป็นเท้าได้ยังไงลูก
1: เมื่อกี้ที่บอกว่าหิวก็คือตกไปเลยจากการดูคลิป
0: ใช่ใช่คือเรากินเท้าเราไม่น่าหิวนะลูก
1: เพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าเอ้ยลูกก็หิวอิ่มแล้วแม่ก็ให้กินแล้วแต่ก็ยังอมอยู่
0: อ๋อใช่อ่ะ
1: ก็จะต้องดูว่าเอ๊ะอมเพราะอะไรเช่นเขาอาจจะรู้สึกอยากนอน
0: เขากดดัน
1: เขากดดันก็เป็นไปได้ค่ะ
0: เครียด
1: แต่อาจจะต้อง
0: แต่ว่าที่เคยมีเพื่อนนะแต่โตแล้วนะตอนนั้นอะเรียนประถม
1: ประถม
0: อ๋อเขาไม่ได้อมนิ้วแต่เขาชอบกัดเล็บ
1: จริ
0: งก็เป็นพฤติกรรมใกล้เคียงกันไหมคะ
1: จริงก็ใกล้เคียงกันการเอาอะไรเข้าปากทำอะไรซ้ำๆก็จะเป็นความเครียดเป็นไปได้ถ้าเขาโตขึ้นมาหน่อย
0: แต่ว่าถ้าอย่างวัยของลูกโปรดิวเซอร์รายการเนี่ยไม่น่าเครียดนะจ๊ะเขาเครียดไหม
1: ก็บอกจากแม่
0: เล็กๆเป็นเดือนเขาจะเครียด
1: เขาก็จะมีความเครียดอะไรของเขาที่เขาอาจจะบอกเราไม่ได้เขาจะหิวหนึ่งอันที่สองเขาจะทำเพราะว่าเขาทำแล้วมันมีความสุขก็มีทฤษฎีหนึ่งที่บอกว่าจริงๆเส้นประสาทที่ริมฝีปากมันเยอะค่
0: ะ
1: ดูดแล้วมันก็จะรู้สึกฟินหรือว่ารู้สึกว่าเออนี่มันแบบดีจังเลยแล้วก็เคลิ้มเคลิ้มบางคนอาจใช้การดูดนิ้วหรือบางคนอาจจะเห็นเด็กที่ดูดไอ้ที่จุกหลอกเนี่ยค่ะดูดตุ๊บๆแล้วก็แบบหลับไปได้อย่างเงี้ยก็เป็นการกล่อมตัวเองอย่างนึงอาจจะทำให้เขารู้สึกสงบขึ้นหรือว่าช่วยให้เขาเข้านอนได้ดีขึ้นก็ได้หรือเขาอาจจะอมนิ้วหรือว่าดูดนิ้วด้วยเหตุผลอื่นเช่นมีลองเดาไหมคะนอกจากแบบอ่ะหิวและดูดเพื่อความสุขสบายอีกอันนึงที่เจอบ่อยในสัก6เดือน
0: มีคนบอกว่าฟันจะขึ
1: ้
0: น
1: ใช่เลยค่ะตอนนี้เหมือนกับเตียงก็ได้แต่เราไม่ได้คุยกันมาก่อนเลยนะ
0: จริงอ่ะ
1: ใช่
0: คือกำลังคิดอยู่ว่าคือนึกถึงหลานตัวน้อยของตัวเองที่ตอนนี้หลาย
1: โตแล้ว
0: ค่ะโตแล้วก็เล็กๆเนี่ยจำได้ว่าเขาแบบเหมือนฟันเหมือนเขาจะมีทำปากงุบงิบงุบงิบเนี่ยค่ะแล้วก็คุณย่าเขาบอกว่าเนี่ยสงสัยฟันจะขึ้น
1: ใช่เลยอาจารย์ฟัน
0: จะ
1: ข
0: ึ้
1: นช่วง 4-6 เดือนบางทีมันจะเริ่มแล้วฟันเด็กปกติขึ้นช่วง6เดือนค่ะก็คือจะเริ่มเห็นแล้วว่าเด็กเอามือเข้าปากเยอะยิ่งถ้าโตมาฟันกรามสักขวบกว่าเนี่ยแบบมันจะอยู่ข้างๆใช่ปะเขาจะรู้สึกว่าเหมือนอะไรมาปิดฟันเขาก็จะเอามือเข้าไปสำรวจดูแล้วมันคืออะไรบางทีก็คือการที่เขาอมเนี่ยมันทำให้เขาสบายไม่ค่อยเจ็บเพราะการฟันขึ้นของน้องเด็กเนี่ยมันเจ็บปวด
0: อาจารย์
1: มันเจ็บปวดใช่
0: เหมือนเราฟันกรามขึ้นน้องเราก็เจ็บเหมือนกันนะคะ
1: แต่จริงไม่เห็นมีความทรงจำเลยว่าฟันขึ้นเราเจ็บ
0: แต่ว่าพี่จำได้เพราะว่าฟันพี่ไม่ยอมขึ้น
1: อ๋อ
0: แล้วมาก็เลยมาดันซี่ข้างหน้าเจ็บเจ็บค่ะอาจารย์
1: เจ็บแล้วอาจารย์จำได
0: ้จำได้ว่าอ๋อนี่สินะคือเขาเรียกฟันคุดเพราะว่ามันไม่ขึ้นนี่เองมันเลยคุด
1: มันจะหนูว่าผ่าก่อนที่มันจะเริ่มขึ้นก็เลยไม่มีความรู้สึกนั้น
0: ของพี่นี่มาดันฟันซี่หน้าจนทุกวันนี้ฟันซี่ก็หน้าเบี้ยวนะคะไม่ตรงเพราะว่าฟันมันคุดแล้วมันดัน
1: มันก็ดัน
0: ตุ้มมา
1: ก็เลยเจ็บ
0: ใช่ก็เลยจำได้ว่ามันเจ็บใช่ๆแล้วก็แบบเผลอกัดฟัน
1: อ
0: ่ะคือความที่มันเจ็บเนา
1: ะ
0: โอ้แต่เราไม่ได้เราก็ไม่ได้อมนั้นแต่เรากัดฟันจำได้ว่ากัดจนเหงือกเป็นแผลเลยมันเจ็บ
1: ใช่เขาก็อาจจะเหมือนเอานิ้วไปอมเพราะว่าลดความเจ็บเนาะหรืออาจจะไปจับดูมันอะไรวะมันเป็นสิ่งใหม่ที่มันเกิดขึ้นกับเขาทีนี้เราแวะไปเรื่องฟันขึ้นนิดนึงถ้าน้องแบบปวดมากเจ็บมากคืนนอนร้องไห้น้ำลายไหลเยอะเราช่วยเขาได้นะคะเช่นอาจจะให้กินพาราเซตามอลเพื่อลดปวดแต่นี่ต้องดูอายุนิดนึงเนาะก็อาจจะต้องโตสักแบบ6เดือนขึ้นไปก็จะเป็นช่วงที่ฟันเริ่มขึ้นแล้วก็กินยาได้หรือบางคนบอกว่าให้เอาไอ้ที่กัดฟันนะคะจริงๆช่วงที่ฟันยังไม่ขึ้นน่ะเอาที่กัดฟันไปแช่ตู้เย็นแช่ช่องฟรีซ
0: แช่ตู้เย็น
1: ทำให้มันเย็นค่ะอาจารย์
0: ที่กัดฟันที่อาจารย์หมายถึงไอ้ไนกาดที่เรากัดใส่
1: ไม่ใช่มันจะมีที่กัดฟันของเด็กเวลาแบบฟันคันฟันเขาจะมีแบบทิสเซอร์หรือว่าที่กัดฟันเด็กอาจารย
0: ์
1: ให้กัดแต่เนี่ยหมอผิวหนังไม่ชอบเลยเพราะน้ำลายมันจะมาจริงๆก็ไม่ค่อยอยากมันไปทำ
0: ยิ่งเคี้ยวยิ่งมัน
1: ใช่แต่มันก็จะช่วยลดความเจ็บปวดได้เดี๋ยวมันจะมีรุ่นแบบแช่ตู้เย็นเข้าช่องฟรีซ
0: ค่ะ
1: มันเย็นมากๆได
0: ้แล้วพอมันเย็นพอเรามาเคี้ยวก็เลยจะไม่เจ็บ
1: ก็จะไม่ค่อยปวดเหมือนลดความบวมได้ด้วยค่ะแล้วก
0: ็
1: ให้คุณแม่เนี่ยแหละช่วยนวดเหงือก
0: นวดเหงือก
1: ให้ลูกแต่ต้องระวังโดนงับนะบางทีแบบกัดเข้าไปเลยทีนี้นวดเหงือกก็ช่วยได้ค่ะอาจารย
0: ์อาจารย์แล้วจริงๆเนี่ยเวลาที่เขาอมนิ้วหรือว่าอมเท้าแบบในคลิปน่ารักของเราเนี่ยค่ะอาจารย์ทำไมเราไม่อยากให้เขาอมล่ะก็เขาอมแล้วเขาสบายดีอ่ะ
1: จริงๆตอนเด็กๆเราก็ไม่ได้ห้าม
0: เราสามารถเอาเท้าขึ้นมาอมอย่างนี้ได้เลย
1: เขาเป็นพัฒนาการตามวัย

0: คือกำลังคิดว่าน้องต้องยืดหยุ่นตัวดีมาก
1: แต่จริงๆคือจริงๆเด็กน่าจะองเท้าสักไม่เคยมีการศึกษานะตอนเพราะมันถือเป็นเรื่องปกติน่าจะเยอะมากน่าจะมากกว่า 50%
0: ความยืดหยุ่นตัวของเขาต้องดีมากคือถ้าคุณ50แล้วคุณองเท้าได้นี่ถือว่าคุณใจแม่กายกรรมเลยล่ะนึกออกไหมเพราะว่ากระดูกหลังมันเริ่มสุดแล้วไง
1: ฉันต้องลองไปตรวจ
0: อะไรอย่างเงี้ยคือของเรานี่80นี่ตัดเล็บเท้าได้นี่ชื่นชมเลยนะ
1: ชื่นชมเลยนะ
0: เพราะว่าแบบว่าการค
1: งน่าจะลองทำการศึกษา
0: ใช่
1: การเด็กอมนิ้ว
0: ใช่เราต้องทำการศึกษาว่าตอนเล็กๆเนี่ยคุณยายเรา
1: เคยอมเท้า
0: ต
1: ั
0: วเองหรือเปล่าความยืดหยุ่นสูงมากเพราะฉะนั้นทำไมเราไม่อยากให้เขาอมอะคะจานก็จริงๆอย่างน้องน้อยอย่างเด็กน้อยในคลิปนี่อยู่บนในเตียงเน
1: า
0: ะ
1: จริงๆถ้าเขาอมแล้วไม่ได้มีปัญหาสุขภาพเช่นจริงๆที่เจอบ่อยสุดก็คือเป็นผื่นแดงๆรอบปาก
0: เพราะเวลา
1: อมน้ำลายมันก็จะแบบ
0: ก็คือน้ำลายมากัดปากนั่นเอง
1: หรือว่าก็คือเลอะไปถึงคอเนื่องจากว่า
0: น้ำลายย้อยแล้วนะอาจารย
1: ์เวลาอม
0: มันจำยืดเนี่ย
1: พอมันฟินใช่ป่ะมันก็ดูดจุ๊บๆๆอย่างที่อาจารย์บอกมันไม่ใช่แค่นิ้วแล้วมันคือกำปั้น
0: ทีนี้น้ำลงน้ำลายอะไรก็ย้อยออกมาหมด
1: ย้อยออกมาหมดเลยเคยเจอคนไข้ที่แบบคอแดงไปหมดเลย
0: แล้วมือล่ะอาจารย์มือเขาจะเปื่อยไหม
1: จะเหลือค่ะอาจารย์
0: ปากยังเปื่อยเลยเน
1: า
0: ะ
1: ปากยังไม่เหลือก็คือมือก็เป็นไปหมดเลยเคยเจอหนักสุดเมื่อกี้เคยเล่าให้อาจารย์ฟังนะคือติดเชื้อราที่มือ
0: เนี่ยประเด็นคือมันมายังไงคะอาจารย์
1: เพราะว่าจริงๆเชื้อเราอ่ะผิวหนังเราไม่ได้เป็นผิวหนังที่สะอาดใช่ไหมคะมันก็มีเชื้อโรคเป็นลานตัวที่อยู่บนผิวของเราเชื้อราก็เป็นหนึ่งในนั้นทีนี้ถ้ามันชื้นแฉะอยู่ตลอดเวลาโดนน้ำลายอยู่ตลอดเวลาแล้วเล็บเราก็ไม่ค่อยจะเล็บเด็กๆอ่ะก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงมากมันจะบางใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ผิวหนังบริเวณนั้นมันก็โดนน้ำลายซ้ำๆเกราะป้องกันผิวหนังก็เสียไปใช่เชื้อรามันก็ไปติดอยู่ตรงผิวหนังได้ทีนี้ก็เลยเล็บก็พังไปด้วย
0: อาจารย์แล้วถ้าเขานิ้วเป็นเชื้อราแล้วปากเขาจะเหลือไหมคะปากเขาจะเป็นเชื้อราไปด้วย
1: มันก็มีโอกาสเป็นไปได้ค่ะอาจารย์เพราะว่าเขาก็เอานิ้วที่มีเชื้อราเข้าไปในปากอีก
0: อาจารย์แล้วอย่างเงี้ยมันจะแบบมันจะแย่แบบเลวร้ายสุดๆแบบเข้าสมองอะไรอย่าง
1: น
0: ี้มี
1: จริงๆก็ไม่น่าจะขนาดนั้นถ้าเขาเป็นเด็กที่ภูมิคุ้มกันปกตินะคะแต่ว่าถ้าเขาเป็นเด็กป่วยก็มีโอกาสที่อาจจะทำให้เชื้อลุกลามเข้าไปได
0: ้มีคนบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราดูดนิ้วเยอะๆเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราจะติดเชื้อพยาธิได้ด้วย
1: มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเอานิ้วอะไรไป
0: จิ้มโดนอะไร
1: มาก่อนถูกไหมคะถ้าเกิดเป็นวัยที่เริ่มแบบคลานได้และออกไปเล่นสุกสนนอกบ้านเจอดินที่มีพยาธิอย่างเงี้ยแต่พยาธิจริงมันไม่ค่อยมาทางมือเนาะอาจารย์มันจะมาทางเท้ามากกว่าที่เราเคยได้ยินพวกพยาธิชายเท้าแต่ว่าสมัยนี้ก็น่าจะน้อยลงไปเยอะมากแล้ว
0: หรือกินเข้าไปอาหาร
1: กินเข้าไปทางอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นไปได
0: ้แล้วเรามีวิธียังไงไหมคะอาจารย์ที่เราบอกว่าจะได้ลดการติดเชื้อในการอม
1: ค่ะ
0: อวัยวะเล็บนิ้วมือเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เราควรจะต้องแบบถังท่าพี่ก็คิดนะว่าถ้าเราเป็นคุณแม่ของเบบี้นี้เราก็จะต้องแบบเช็ดแอลกอฮอล์ให้สะอาดอย่างน้อยถ้าเธอจะอมเธอก็จะได้อมแบบสเตอร์ไลไปเลยอาจารย์ไม่มันไม่ใช่
1: จะเป็น
0: ต้องไม่ถูกแน่เลย
1: จริงๆ
0: เพราะว่าเราคิดแบบหมอผู้ใหญ่
1: ถ้ายังไม่ก่อนเรื่องอะไรเขาก็อมได้ตามพัฒนาการของเขาแต่ก็อยากให้เหมือนแบบเช็ดมือหน่อยไม่ใช่ว่าแบบอมแล้วไปจับขอเราเห็นแล้วโอ้โหไปจับพื้นแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรลูกพัฒนาการปกติอมต่ออย่างเงี้ยก็ไม่ควรค่ะก็ควรจะทำความสะอาดที่อาจารย์บอกเราจะใช้พาลูกไปล้างมือก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นแบบแอลกอฮอล์สเปรย์ที่มันเป็นรุ่นที่สามารถกินเข้าไปได้เขาเขียนว่าเป็นฟู้ดเกรดเด็กก็สามารถกินเข้าไปได้หรือว่าใช้ผ้าเปียก
0: เช็ดสเปรย์เยอะน้องจะเมาไหม
1: น้องเอาอันนี
0: ้น้องกินแอลกอฮอล์
1: นี่ขำมันนี่
0: เมาเมาได้นะปีนมันแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์สูงนะคะ
1: อาจารย์พี่รู้ไหมว่ามันมี
0: จริงใช่ไหม
1: มีเคสที่เขียน
0: ไม่เชื่ออย่าลบ
1: รายงานเลยนะคะ
0: หมอผู้สูงอายุ
1: เ
0: นี่ยแหละก็มีองค์เหมือนกัน
1: ช่วงที่โควิดระบาดเยอะๆ
0: ค่ะใช่เราก็สเปรย์กันเล็กมากค่ะ
1: แต่อันนี้เขาไม่ได้เป็นแบบเขาสเปรย์เยอะแล้วกินเข้าไปนะคะแต่ว่ามันเป็นขวดสเปรย์ที่น่ารักจังเลย
0: เขาเลยเอาไปกิน
1: เด็กน้อยก็ไม่รู้ว่าคืนนี้คือแอลกอฮอล์ที่เอาไว้ล้างมือก็คือกินเข้าไปแม่ก็งงมากกับแบบเอาลูกสลบไปอาจารย
0: ์เดินเป๋ไปเป๋มา
1: ก็คือเมาแอลกอฮอล์
0: เห็นไหมล่ะปี
1: เกิดขึ้นได
0: ้นะเรื่องบางเรื่องก็เกิดได้ในวงการแพทย์นะถึงแม้ว่าคุณคิดว่าโอกาสจะเกิดน้อยก็ตาม
1: ใช่แต่ก็มีจริง
0: แล้วทีนี้เราควรจะเลือกระหว่าง ล้างมือเขาหรือว่าใช้แอลกอฮอล์ดีหลังจาน
1: จริงๆถ้าด้วยเรื่องการฆ่าเชื้อโรคคิดว่าอะไรฆ่าได้มากกว่ากันล้างมือด้วยน้ำสบู่กับใช้แอลกอฮอล์ค่ะตาล
0: คือเราก็เอาง่ายเพราะว่า
1: แอลกอฮอล์
0: ใช่เพราะว่าถ้าเราแบบมีลูกหลายคนเนา
1: ะ
0: หรือเราเป็นคุณครูโรงเรียนอนุบาลนี่เราก็วาวุ่นเนี่ยเราก็เอามาก็สเปรย์สเปรย์ค่ะแต่จริงๆมันน่าจะต้องล้างสบู
1: ่ใช่ล้าง
0: เพราะว่า
2: ส่วนตัวหนูชอบล้างกับน้ำเปล่าแล้วก็สบู่มากกว่าคือมันเป็นฟิลลิ่งที่รู้สึกดีกว่าค่ะเหม
1: ือ
2: นถ้าสมมติเราไปจับอะไรเหนียวๆหรือสกปรกมาบางทีสเปรย์มันรู้สึกมันเอาไม่อยู่ค
1: ่
2: ะชอบล้างผ่านน้ำมากกว่า
1: จริงๆก็คือล้างมือด้วยน้ำสบู่ดีกว่าฆ่าเชื้อโรคได้กว้างกว่าการใช้แอลกอฮอล
0: ์แต่เราต้องล้างแบบถูกวิธีใช่ไหมอาจารย
1: ์แฮปปี้เบิร์ดเดย์
0: ใช่แฮปปี้เบิร์ดเดย์ใช่ต้องลองให้จบเพลง
1: ใช่ลองให้จบเพลงแต่ว่าถ้ามันอยู่ในสถานการณ์ที่เราก็ไม่ล้างสบู่ไม่ได้แอลกอฮอล์ก็ยังใช้ประโยชน์
0: หรืออย่างที่น้องปิ่นบอกเนาะถ้ามันเมื่อนอะไรอะที่เราแบบ
1: เหนียวเหนียวเนื้อเนื้อเนาะอาจารย์จะมาแอลกอฮอล์
0: ใช่ไหมมันก็ไม่ได้มันก็ต้องโดนน้ำด้วยแล้วเวลาที่สมมติเราบอกว่าเราต้องรักษาความสะอาดนะเพื่อที่ว่าเวลาน้องๆหนูๆอมนิ้วอมอะไรอมเท้าก็ตามเนี่ยจะได้ไม่ติดเชื้อโรคแล้วเราถ้าเราไปล้างเราต้องล้างทุกบ่อยไหมอาจารย์เกิดเราไปล้างเข้าไปบ่อยเดี๋ยวผิวเขาแห้งอีกนะ
1: จริงอันนี้ก็คือเจอเหมือนกันจริงๆช่วงโควิดที่เราล้างมือแบบเยอะมากก็คือมือเหี่ยวเป็นไปเลย
0: ใช
1: ่ก็ล้างเท่าที่จำเป็นถ้ามันไม่ได้เละเทะมากอะไรก็เช็ดแห้งไปได้เลยค่ะแค่เอาน้ำลายออกไปจากบริเวณที่มันโดนซ้ำๆก็ลดการอักเสบได้ระดับหนึ่ง
0: เอาไม่เชื่ออย่าลบหลู่น้ำลายเนี่ยกัดผิวเยอะนะคะ
1: ใช่
0: เพราะอย่างผู้สูงอายุ
1: อาจารย
0: ์คือไม่เขาก็ไม่ได้อมนิ้วหรอกนะแต่ว่าผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยเขาจะใส่ฟันปลอมใช่ไหมอาจารย์ทีนี้บางท่านเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ละ
1: ค่ะ
0: พอไม่ได้ใส่ฟันปลอมปุ๊บมุมปากอ่ะมันก็จะตกลงตามอายุ
1: ค่ะ
0: น้ำลายจะมาขังตรงมุมปากก็จะทำให้มุมปากของผู้สูงอายุนั้นเป็นแผลได้นะใช่แล้วก็บางทีก็มีเชื้อราอย่างที่อาจารย์บอกติดไปตรงมุมปากใช่แล้วก็ผู้ดูแลหรือลูกหลานก็น่ารักก็มาบอกว่าอาจารย์คุณยายเป็นปากนกกระจอกก็บอกว่านี่ไม่ใช่ปากนกกระจอกนะนี่เป็นแบบว่ามุมปากอักเสบจากน้ำลายมาขังอาจารย์แต่ว่าอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกนะคะบอกว่าตัวเล็กๆอะอมได้ไม่เป็นไรอาจารย์กี่ขวบคะที่เราจะบอกว่าลูกคะ
1: นี่ไม่โอเค
0: เราไม่โอเคคุณแม่ไม่โอเคค่ะ
1: จริงมันไม่ได้มีตัวเลขแบบเป๊ะเท่านี้ต้องนั้นแต่ประมาณละกันค่ะสัก3ขวบ
0: 3ขวบ
1: ถ้าหนูยังอมอยู่เนี่ยหนูไม่ได้อมเพราะว่า
0: หนูต้องมาเคลียร์คุณแม่ละ
1: หนูอาจจะต้องมาดูแล้วว่าหนูไม่น่าจะหิวแล้วล่ะเพราะ3ขวบก็ต้องบอกแล้วใช่มั้ย
0: แล้ว3ขวบหนูก็ต้องหยิบขนมกินได
1: ้ถ้าหนูยังอมอยู่มันจะเป็นจริงๆโรคที่น่ากลัวสุดคือออทิสติกอาจารย
0: ์
1: มันก็จะมีเด็กบางคนที่มาด้วยพฤติกรรมอมนิ้วได
0: ้ก็คือเขาอมนิ้วเพื่อ
1: เหมือนกับปิ้งตัวเองแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เจอบ่อยนะคะแต่ว่าจริงๆออทิสติกมันก็ไม่ได้แบบฉันอมนิ้วเป็นออทิสติกมันก็จะมาด้วยปัญหาอื่นไม่ใช่ป่ะพูดช้าไม่เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยพัฒนาการช้าร่วมด้วยแต่อาจจะเป็นสัญญาณนึง
0: อาจจะมี
1: อาจจะมี
0: เชียร์นี่เขาอาจจะอยากจะสื่อสารก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: งงก็อาจจะบอกยาวไม่ใช่อะไรค่ะอันอื่นที่เราอาจจะต้องดูก็คือเขาจะมีความเครียดอันนี้ของจริงแล้ว
0: ค่ะ
1: อันนี้พัฒนาพฤติกรรม
0: โตแล้ว
1: ใช่โตแล้วเธอไม่น่าจะหิวเธอไม่น่าจะทำเพราะแต่บางคนอะทำเพราะว่าติด
0: ใช่เหมือนเพื่อนพีทหน้าที่กัดเล็บน่ะอาจารย
1: ์
0: ก็ถามบอกว่าเธอกัดเล็บทำไมอ่ะแล้วสมัยก่อนนะคะอาจารย์เกิดทันหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าพีทเนี่ยเป็นรุ่นแบบว่าเลิกเรียนแล้วต้องทำเวร
1: ทำเวร
0: ก็ทำความสะอาดห้องแล้วก็เพื่อนก็ถูพื้นด้วยกันแล้วเพื่อนก็กัดเล็บด้วยก็จะดีหรอเพื่อนใช่ใช่แต
1: ่
0: เพื่อนบอกว่าเพื่อนกัดแล้วเพื่อนฟินเพื่อนสบายใจ
1: บางคนทำเพราะว่าความฟินปิดขวดนมแล้วแม่แบบเอาขวดนมออกฉันดูดนิ้วก็ได้ อันนี้ทำเพราะความเคยชินจริงๆฟินแล้วมันไม่ให้ชินเนาะมันก็เลยทำไปเพราะความเคยชินแต่ตอนหลังอาจจะไม่ได้ฟินมากแล้วแต่ว่าฉันเคยทำแบบนี้แล้วมันก็โอเคก็เลยทำไปอันนี้ต้องเลิกนะคะ
0: อาจารย์ทีนี้แหละปัญหาอยู่ตรงนี้แหละพอถึงวัยที่คุณแม่ไม่โอเคค่ะอาจารย์เราจะเลิกจะเลิกยังไงก่อนอาจารย์อ๋อเราจะเอานิ้วเอายังไงเอานิ้วไปใส่นวมไว้ใส่นวมมันไม่มีนิ้วให้ดูดไงใช่ป่ะแล้วน้อง
1: น้องอมนวม
0: ไปทั้งนวมเลยน้องก็เอานวมไต่หน้าตัวเองไม่ใช่
2: กลายเป็นว่าน้องอ้าปากว่างกว่าเดิม
1: ใช่เพื่อเอานวมใส่เข้าไป
0: หรือไม่น้องก็แทะไม่ใช่แล้วอ่ะเออมันทำยังไงล่ะอาจารย์มันเลิกยากนะเวลาเราติดอะไรอ่ะ
1: จริงเขาก็บอกว่าให้เบี่ยงเบนความสนใจชวนไปทำอย่างอื่นหาอย่างอื่นให้ทำแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าจังหวะที่เขาอมนิ้วว่ามันทำคือตอนไหนเช่นบางคนแบบเบื่อๆไม่มีอะไรทำ
0: อันนี้ชวนไปทำอย่างอื่นได้
1: อันนี้ได้ใช่ไหมคะหรือบางคนอ่ะทำตอนเครียด
0: อ๋อแล้วอย่างนี้ทำยังไงล่ะอาจารย
1: ์เราอาจจะต้องคอยสังเกตดูแล้วอาจจะใช้วิธีการเอาลูกตอนนี้เริ่มรู้สึกเครียดใช่ไหมเดี๋ยวแม่ไปทำอย่างอื่นจริงๆก็คล้ายๆเป็นความสนใจแต่ว่าจะต้องเหมือนสะท้อนความรู้สึกหนูนิดนึงว่าเอ้ยตอนนี้หนูเป็นอย่างนี้อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเราลองใช้วิธีอื่นกัน
0: คนนี้ดูไม่เครียด
1: คนนี้เขาอมน้ำ
0: คนน
1: ี้
0: เขาด
1: ู
0: มีความสุขเขาดูแบบได้อีกลูกค่ะมากกว่านี้คือกัดแพะแล้วนะคะ
2: อย่างในคล
0: ิ
2: ปว่าค่ะเดี๋ยวตอนท้ายๆเนี่ยน้องตอนน้องอมนิ้วค่ะแล้วก็คุณแม่พยายามจะดึงออกน้องก็ดูแบบที่ขบวนคิ้ว
0: อ๋อเราไม่พอใจอันนี้ต้องเอาออกนะคะลูก
1: แต่ทีเนี้ยสมมติว่า
0: โอลิมปิกหรือยังไงล่ะ
2: น
0: ี่
2: ค
0: ่
2: ะอาจารย์
0: โอ้น้องน้องโอ้ยน้องแบบทำไมโอ้น้องสงสัย
1: ก็ฟินอยู่อาจารย์ใช่ไหมเราก็ต้องหาจริงถ้าเราจะเอาออกเราก็ต้องหาอื่นให้เขาทำนะคะความสุข
0: โอ้ยอาจารย์แล้วเล็กอย่างนี้จะไปหาเลยให้จำ
1: ก็เล่น
0: จะให้ม
1: า
0: เขียนอะไร
1: ไปอาจารย์คุยกันเล่นกุ้งกิ้งคุยกับเขาอ่านนิทานของเล่นเด็กมีเยอะแยะ
0: อาจารย์แล้วเด็กก็อมของเล่นอีกเนี่ยมีนะเคยเห็นนะเด็กอมตุ๊กตาจนหูเหอเปื่อยก็มีอาจารย์
1: มีค่ะม
0: ีแล้วอันนี้ก็ต้องเลิกอีก
1: ก็ต้องเลิกอีกสุดท้ายแล้วเขาต้องเลิกอมทุกอย่างอะค่ะอาจารย์
0: อาจารย์แต่ว่ามันมีความเชื่ออยู่นะ
1: ว่า
0: เอาอะไรขมๆไปทาแล้วเด็กจะไม่อมจริงไหมอาจารย์
1: จริงๆอันนี้มันทำแล้วเหมือนเป็นการลงโทษเขา
0: โอ้
1: เขาก็ค่อยอยากให้ทำ
0: ใหญ่แล้วยิ่งเครียดอีก
1: แต่จริงๆอะเราก็ยังอนุโลมให้ทำได้ในกรณีที่เราทำทุกวิถีทางแล้วพูดแล้วฉันก็เบี่ยงเบนเธอสุดๆแล้ว
0: ชวนเล่นก็แล้ว
1: ก็ยังทำอยู่แล้วมันก่อให้เกิดปัญหาแล้วเช่นแบบ
0: เช่นอะไร
1: เยินแล้วอ่ะเคยเจอคนนึงค่ะอมคือนอกจากติดเชื้อราที่เคยเจอหนักสุดคือเป็นเหมือนตาปลาเพราะมันด้านอ่ะอมแล้วเขาเหมือนดูด
0: คือดูดด้วยแล้วก็เอาฟันขบด้วย
1: ก็คือตรงเนี้ยก็ปูดขึ้นมาเป็นแบบแข็งๆอย่างเงี้ยค่ะแม่เขาก็เลยต้องทาที่อาจารย์บอกก็คือบอระเพ็ดใช่ไหมคะ
0: อ๋อใช่
1: แต่ว่าสุดท้ายยังไงคะไม่ได้ผล
0: เอาจริงเหรอ
1: ไม่ได้ผล
0: แล้วเราทำยังไงคะอาจารย์เราก็ต้องให้น้องทบนิ้วนะเขาจะดูดนิ้วอื่นไหมถ้าเราไม่ก็ดูดนิ้ว
1: จริงๆก็มีคนเนี่ยพยายามไปดูดนิ้วอื่นแทน
0: มีไหมคะ
1: มีค่ะ
0: รู้เห็นไหม
1: แต่เดี๋ยวนี้มันมีหลายอย่างเลยนะคะที่ช่วยได้ถ้าโตขึ้นมาหน่อยส่วนตัวที่เคยใช้วิธีทำก็คือให้แปะพลาสเตอร์ค่ะอาจารย์เหมือนแบบ
0: พลาสเตอร์
1: ช่วยเตือนเขาเพราะว่าเขาเริ่มโตแล้วอะพอเขาเอาขึ้นมาเขาจะแบบไม่อมแล้วก็จะเป็นการเตือนที่ดูไม่รุนแรงหรือว่าอาจจะตกลงกัน
0: พลาสเตอร์ต้องมีลายตุ๊กตุ่น
1: อาจจะให้เขาลองเลือกดู
0: หลานพี่แม่มีความเชื่อนะคะจ๊ะว่าถ้าติดพลาสเตอร์ที่เป็นลายสัตว์จะมีพลาสเตอร์รุ่นหนึ่งเรื่องชื่อรุ่นว่าซูพาร์ตี้จะมีสัตว์เยอะแยะเลยค่ะแล้วน้องเป็นเด็กชอบสัตว
1: ์
0: น้องบอกว่าไม่ว่าน้องว่าเราจะเจ็บปวดจากอะไรก็ตามมีแผลหรือไม่มีแผลการติดซูพาร์ตี้จะทำให้หายค่ะก็เลยกำลังคิดว่าเอ๊ะถ้าเราติดแล้วน้องจะแบบสมมติว่าแบบเด็กติดแล้วอ๋อถ้าเห็นตัวนี้บนนิ้วแต่ว่าดูดไม่ได
1: ้ก็น่าจะดีนะคะ
0: เป็นการสร้าง
1: เราจะต้องถามก่อน
0: เงื่อนไขค่ะ
1: น่าสนใจ
0: เราจะไม่กินหมีแพนด้านะลูก
1: ดีค่ะ
0: แล้วนอกจากมลเพชหรือว่าเตือนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วมันมีวิธีอื่นอีกไหมคะ
1: จริงๆหมอพัฒนาการบอกว่าเขาก็จะเลิกไปเองค่ะ
0: เอาในที่สุดเซ็ง
1: ใช
0: ่ทำซ้ำๆเบื่อแล้วไหม
1: จริงไหมว่าคนให้หนูเคยเลิกจากอะไรรู้ป่ะคะเป็นมือเท้าปากแล้วมันก็เจ็บมากเลยไงการเอาอะไรเข้าไปปากอีกอ่ะแม่บอกหลังหายก็คือเลิกองไปเองคือบางคน
0: เนี่ยเรียนรู้ชีวิตผ่านการเจ็บปวด
1: จริงๆคุยไปคุยมาเหมือนเลิกบุหรี่อ่ะบอกไปเถอะทำไปเถอะให้เลิกสุดท้ายวันนึงเธอก็เห็นสัจธรรมว่าฉันจะต้องเลิกละ
0: แบบนี้
1: มีหลายคนที่แบบอยู่ดีก็เลิกไปเอง
0: ค่ะ
1: แต่ส่วนมากมันจะถ้าไอ้พวกเลิกไปเองเนี่ยส่วนมากมันจะต้องแบบเจ็บป่วยอะไรสักอย่างนึงก่อน
2: แชร์ค่ะอาจารย์เพราะว่ามีเพื่อนผู้ชายแบบที่อยากเลิกบุหร
1: ี่
2: แต่ว่าเลิกไม่ได้สักทีจนกระทั่งตัวเองเนี่ยติดโควิดแล้วก็รอโควิดอย่างรุนแรงค่ะอาจารย์คือไอ
0: เหนื่อยมาก
2: ไอแทบจะตายค่ะอาจารย์สุดท้ายก็เหมือนแบบ
0: ลาก่อน
2: หนูก็เลยถามไปว่าอ้าวแล้วถ้าวันนี้ไม่ได้เป็นอะไรจะเลิกไหมเขาบอก
1: ก็คงไม่ใช่
2: เรียนรู้จากความเจ็บปวด
0: คนเราเรียนรู้จากความเจ็บปวดและย้ำซ้ำด้วยนะคะถ้าเราเจ็บปวดซ้ำๆเราจะเลิกเองอาจารย์แล้ว ในเรื่องของการดูดนิ้วต่างๆนะคะอาจารย์มันนอกจากดูดนิ้วเนี่ยแล้วดูดสิ่งของอื่นด้วยหรือว่าแบบมันพอเขาโตเนี่ยค่ะมันมีแม่อาจารย์ที่โตมากๆแล้วยังดูดอยู่อีกถ้าเขาไม่เป็นออทิสติกอาจารย
1: ์มี
0: ก็ยังมีอีกเหรอ
1: มีค่ะดูดอะไรคะดูดขวดนมนี่แบบเด็กใครยากมากใช่จริงๆเราพยายามให้เด็ก
0: บางคนบอกว่าขวดนมแล้วฟันจะเสีย
1: ใช่ถูกต้องค่ะคืออย่างไอ้จุกปอมที่เราแบบอนุญาตให้เขาดูดได้ก็มีทฤษฎีว่าช่วงที่ฟันขึ้นก็ควรจะเลิกเพราะว่าจะทำให้ฟันนี้ขึ้นมาไม่สวยจริงๆนิ้วก็ถือเป็นจุกปอมอันนึงอยู่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราดูดช่วงที่มีฟันอยู่ฟันก็อาจจะไม่สวยน้องเกิด
0: อาจารย์โตที่สุดที่อาจารย์เคยเจอที่ยังดูดนิ้วอยู่แล้วเลิกไม่ได้
1: จริงๆไม่เจอหนูดูดนิ้วที่โตสุดเหรอคะก็อาจจะ 4-5 ขวบอาจารย์ก็ไม่ค่อยเยอะมาก
0: เราต้องให้ยาลดความวิตกกังวลน้องไหมคะเราจะได้ไม่ดูด
1: จริงๆเราก็คุยกับเขาเลยเพราะเขาโตแบบรู้เรื่องแล้วก็คุยกับเขาว่าถ้าหนูทำได้เนี่ยจะได้รับความชื่นชม
0: ไปได้ดาว
1: ก็คือใช้ไอ้การใช้สตาร์ชาร์ตหรือว่าการให้ดาวเนาะว่าแบบถ้าหนูสะสมครบ10ดาวอย่างเงี้ยก็หนูจะได้รางวัลที่หนูอยากได้จริงๆพอเขาทำได้ดีสักพักนึงอะค่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาก็ไม่ต้องใช้มันแล้วเขาก็จะเลิกได้สำเร็จ
0: มีเด็กที่ต้องกินยาไหมอาจารย
1: ์ด้วยการดูดนิ้วเหรอคะอาจารย์
0: เหมือนกับใช่เหมือนกับลดย้ำคิดย้ำทำพฤติกรรมเขาอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: จริงๆในเด็กเล็กเนี่ยไม่ค่อยทำ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแต่อันนึงที่เคยเจอก็คือดูดขวดนม
0: แล้ว
1: เยอะสุดคือป.6
0: ป.6
1: กินขวดนมคือจริงๆเขามาหาด้วยเรื่องอื่นเป็นขื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอฟังแบบใต้แล้วยังกินขวดนมอยู่เลยป.6คือเลิกตรวจ
0: แล้วฟันน้องไม่เสียไปแล้วเหรอคะจาง
1: ก็มีฟันผุอยู่บ้างแต่ว่าแบบคุณย่าคุณยายก็คือตามใจมาระดับนึงพูดอยู่เป็นปีค่ะอาจารย์กว่าจะเลิกได้อ๋อ
0: แต่เขาก็เลิกเอง
1: เขาก็เลิกเองค่อยๆเลิกโตแต่เขาก็โตมากเกินไปแหละจริงๆเขาก็ขวดนมเนี่ย
0: ฟันเขาก็น่าจะ
1: ใช่คือถ้า1 ขวบแล้วนะคะพยายามเลิกเลยยิ่งปล่อยไว้ยิ่งโตยิ่งมีเหตุผลเด็กบางคนเนี่ยสามารถหาขวดนมได้เธอรู้ว่ามีขวดนมเก็บอยู
0: ่โตแล้ว
1: ใช่เขาก็รู้ว่าเอาขวดนมอยู่ตรงนี้เอานมเทใส่กล่องดูดเองได้
0: เลย
1: ใช่
0: พอโตขึ้นมาแล้วทำเอง
1: เคยมีคุณหมอซึ่งไม่รู้ว่าน้องเขาจะดูรายการอยู่หรือเปล่าเขาเล่าให้ฟังว่าผมจำได้เลยอาจารย์ว่าตอนผมอยู่อนุบาล1
0: เพื่อนตัวเขาเอง
1: ใช่ตัวเขาเองเพื่อนเกือบทั้งห้องกันเลิกหมดแล้วขวดนม
0: ค่ะ
1: มันก็รู้สึกว่าอ้าวเพื่อนก็เลิกแล้วแต่ตอนนั้นก็ยังเลิกไม่ได้
0: เราก็ยังชอบ
1: ใช่สิ่งที่เขาทำคือต้องไปแอบอยู่มุมห้องแล้วก็ดูดขวดนมเอาไปโรงเรียนใช่แต่ตอนนั้นเขาก็เลยเริ่มมีแรงฮึดว่าแบบ
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้แล้ว
0: จะดูดคนเดียวในห้องไม่ได้
1: เขาก็เลยเลิก
2: มาด้วยหนูอีกก็เริ่มตอนป.1ค่ะคือจำได้เลยว่ากลับมาจากโรงเรียนนะคะคือไม่ได้เอาขวดนมไปโรงเรียนค่ะแต่กลับมาจากโรงเรียนรู้สึกว่าอยากกินแบบอยากก
1: ิน
2: ขวดนมมากจนถึงขั้นที่หนูไปในครัวแล้วก็แกะนม
1: เห็นไหมเด็กคนนั้นคือคนนี้แหละ
0: จริงจริงแล้วนั่นเป็นน้องปิ่นในอีกคนนึง
1: ใช่
0: แล้วน้องปิ่นเลิกแล้วน้องปิ่นเลิกได้ยังไงคะ
2: คือตอนนั้นนะคะเริ่มจากการที่แม่เอาไปแอบ
0: เอาไปซ่อน
2: ใช่ค่ะแล้วก็เหมือน
0: สรุปว่าไม่มีใครฉลาดทันผู้ปกครองอะค่ะ
2: แล้วก็เหมือนพอไปโรงเรียนนะคะแล้วก็เริ่มแบบมีเพื่อนทำกิจกรรมอย่างอื่นนะคะเราแบบมีโดดยางเล่นหมากเล่นจักรยานว่างให้ไป
0: โดดแบบนี
1: ้นี่เป็นเรื่องที่จำได้เลยนะนี่คือ6-7 ขวบตอนนี้ยังจำได้แสดงว่ามันแบบฝังใจ
2: ตอนน
1: ั้
2: นหนูจำได้เลยว่าหนูพยายามที่จะดูดนมจากหลอดค
0: ่
2: ะแต่ฟิลลิ่งและความรู้สึกมันเหมือนมันไม่เหมือนกันเลยค่ะรู้สึกว่าม
0: ันไม่เหมือนแต่มันเป็นนมเหมือนกันนะคะ
2: ยังไม่อยากจะดูดจากจุกขวดนมค่ะ
0: แสดงว่ามันเป็นจุกที่ทำให้จุกขวดนมที่ทำให้หนูรู้สึกสบายใจ
1: ว่าการดูด
0: ไม่ใช่นม
1: การดูดที่มันแบบ
2: ป
1: ิ่น
2: ใช
1: ่
2: ไหมร
1: ู้
2: ส
1: ึ
2: กปิ่นรู้สึกว่ามันเป็นนิ่มๆมันดูดแล้วมันได
1: ้
2: อ
1: ั
2: ตร
1: ร
2: สกว่าการใช
1: ้
2: หลอด
1: แต่ว่าเลิกได้ในที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ด
0: มันต้องเลิกได้เขาบอกว่าเก่งมากมันต้องมีความยับยั้งชั่งใจสูงมากนะการที่เราจะแบบว่าหยุดดูด
1: ค่ะ
0: ขวดนมหรือของที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนอกจากพฤติกรรมการดูดนี่นะอาจารย์ก็จะมีพฤติกรรมการติดอย่างอื่นติดผ้าเน่าติดน้องเน่า
1: ติดน้องเน่า
0: น้องเน่าต่างๆอาจารย์อันนี้อยู่ในหมวดพฤติกรรมเดียวกันไหมอาจารย
1: ์จริงๆ
0: กับการดูด
1: ต้องบอกแต่ว่ามันก็เป็นภาวะปกติอีกแล้วค่ะ
0: เอาจริงเหรอคะการที่เราติดน้องเน่านี่เป็นเห็นไหมคุณแม่คะ ตุ๊กตาของลูกที่บ้านที่มาตั้งแต่สมัยป.1 อย่างจริงๆนะ
1: จริงๆช่วงนึงที่เขาดูดแบบดูดนิ้วอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะเข้านอนด้วยตัวเองก่อนตัวเองหลับเนี่ยเขาก็จะทำอยู่ประมาณ 6-7 เดือนช่วง 8-9 เดือนแล้วก็จะแนะนำให้ผู้ปกครองเปลี่ยนของเอาของอันเนี้ยมาทำให้ฉันหลับแทนโดยการที่ไม่ติดพันอะตอนที่ไม่ติดนิ้ว
0: อ๋อแล้วมาติดผ้าเน่าแทน
1: ติดผ้าเน่าแทนแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็คือผ้าเน่านั้นต้องไม่อยู่ในปากจับเอาก็ได้ค่ะอาจารย
0: ์บางคนเอามาใส่ปากอีก
1: ใส่ปากอีกอันนี้ไม่แก้ปัญหามันก็เหมือนดูดนิ้วแต่ถ้าเขาเอามาจับไว้เขาแค่มากอดไว้ได้หนูจะมีน้องไปถึงอายุเท่าไหร่ก็ได
0: ้เพราะว่าจริงๆอ่ะจำได้ว่าและทุกคนเริ่มลำลึกความหลังจำได้ว่าตอนมัธยม
1: ค่ะ
0: ไปเข้าค่ายยุวกาชาดเนี่ยอาจารย์แล้วก็มีเพื่อนต้องเอาผ้าห่มเน่าไปด้วย1ผืนนึงอยู่ในกระเป๋าของนางก็แบบเธอเอามาทำไมเพื่อนบอกว่าก็ต้องเอามาไว้ห่มนอนก็แบบเอาแต่ว่าที่ค่ายเขามีเข้าไหมเธอนะก็ยังไม่เข้าใจ
1: ไม่ติดอะไรเลยหรออ๋อ
0: ใช่นะคะ
1: ไม่ติดอาจารย์ไม่ติดอะไรเลยไม่มี
0: ไม่ติดตุ๊กตาเป็นโรคนอนแล้วต้องมีตุ๊กตาแต่ว่าไม่ได้สเปซิฟิกนะว่าจะต้องเป็นคนนี้เท่านั้น
1: คนไหนก็ได้
0: แต่ขอให้เป็นตุ๊กตาจะต้องมีไว้ก่อน1ตัวแต่ว่าเพื่อนนี่คือเอาผ้า
1: ต้องเป็นอันนี้เท่านั้น
0: แล้วยังไงอ่ะแล้วถ้าผ้าไปซักแล้วทํายังไงเพื่อนบอกว่าถ้าไม่แห้งก็คือมันจะต้องแห้ง
2: ใช่อาจารย์
0: ใช่มั้ย
2: เป็นตัวแทนของคนติดผ้าเน่าเหมือนกัน
0: บอกว่าอ้าวเราเกิดแม่เธอเอาไปซักหน้าฝนน่ะเขาบอกไม่ได้มันต้องแห้งไม่งั้นฉันนอนไม่ได้เอาไปเป่าเลยนะคะอันนั้นผ้าเน่านะคะไม่ใช่ผม
1: เด็กคนนี้คือเก่งมากนอกจากหานมกินเองได้ยังเป่าผ้าเน่าได้ด้วย
2: บอกเลยว
1: ่
2: าห
1: ั
2: วข้อน
1: ี้
2: ค่อนข้าง
1: มี
2: เ
1: ร
2: ทกับหนูมากเพราะว่าตอนนี้
0: คือจริงๆอ่ะโคโปรก็อยากรู้แหละว่าตัวเองผิดปกติไหมอ่ะก็เลยมาบังคับให้เราคุยกันหัว
1: จริงๆก็มีผ้าเน่าเหมือนกันนะจ๊ะ
0: อ๋อจริงเหรอคะ
1: แต่ว่า
0: ผ้าเน่านี่อายุเท่าไหร่ก็ไม่ผิด
1: ไม่แต่แม่แอบดูอยู่แหละแม่แบบไม่พอ
0: แม่บอกว่าอ้าน้ำฝนแม่ว่าแม่ทิ้งไปแล้วนะ
1: เอาทำแม่ซักจนขาดเป็นริ้วเลย
0: แล้วอาจารย์น้ำฝนทำไงคะ
1: แม่พยายามหาอันใหม่มาแทนแต่มันไม่นิ่มเหมือนเดิมแต่หนูไม่กินนะอาจารย์หนูเอามาจับถูๆแล้วก็นิ่มๆก็ฟินๆนอนไป
0: ซึ่งอันนี้ไม่ต้องแก
1: ้ใช่หนูว่าไม่ต้องแก้เพราะมันไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพอะไร
0: ยกเว้นเราไม่ยอมซักมัน
1: ใช่
2: แม่แอบเอาไปกินหนึ่งครั้งค่ะตอนประกวดเหมือนกัน
1: มันแตก
0: แล้วหนูปีนทำไงคะไปคุยมาจากขยะ
2: หนูคุยค่ะอาจารย์
0: จริงสินี่เมื่อกี้ล้อเล่นนะพอไปคุยมาจริงๆเหรอ
2: จริงๆอาจารย์แล้วก็เอามาซักด้วยตัวเองมาง
0: อน
1: โอ้ร้องไห้ไปแล้ว
0: นะซักไปน้ำตาไหล
2: หนูงอนแม่ไปหลักเดือน
0: เป็นเดือนเลยเหรอคะ
2: ค่ะเพราะว่าตอนนั้นคุณแม่เขาอาจจะมีความคิดว่าเออโตแล้วทำไมไม่เลิกมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆหนูไม่ได้ติดมันกินมาอมอะไรแต่แค่รู้สึกดีที่แบบได้จับได้แบบมันก่อนอะไรเงี้ยค่ะใครเราแม่ก็ไม่ยุ่งกับผ้าเน่า
1: โอ้แต่จริงๆคิดว่าแบบเนี้ยไม่ได้จำเป็นจะต้องแบบโอ้ยเลิกเถอะอะไรอย่างเงี้ย
0: คือบางทีมันก็อาจจะขายหน้าผู้ปกครองอาจารย์ค่ะว่าในฐานะตัวแทน
1: ผู้แทนหมู่บ้าน
0: ฝ
1: ั่
0: งผู้ใหญ่
1: ผู้ใหญ
0: ่หมู่บ้านฝั่งผู้ใหญ่เนี่ยก็แบบไปลูกเราก็เลี้ยงมาดีเนาะจะเอาผ้าขาดไปอย่างนี้มันก็อะไรอยู่นะคะมันดูเหมือนที่บ้านเลี้ยงดูมาไม่ดีอะอะไรอย่างนี้ขัดความอบอุ่นหรือเปล่า
1: อันนั้นมาฝั่งเด็กบ้างแนะนำให้ซื้อ2ชุดถึง3ชุดขึ้นไป
0: ถ้า
1: จ้าเราเวียนได้
0: ให้ผู้ปกครองรีบวิ่งไปซื้อมาเพิ่มก็จริงนะ
1: แต่ว่าฉันต้อง
0: ดีนะ
1: ฉันต้องอันนี้ฉันต้องเตรียมไปตั้งแต่เด็ก
0: โอ
1: ้เขาไม่อาจจะไม่ผลิตแล้ว
0: เดี๋ยวรุ่นนั้นไม่ผลิตเพราะฉันคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าตอนนี้ลูกเริ่มมีพฤติกรรมนี้ให้รีบวิ่งกลับไปซื้อผ้ามาเลย
1: แต่ว่ามันเป็นหลายไอเทม
0: แต่ว่าอันนี้เราใช้ในคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์เหมือนกันนะคนอัลไซเมอร์นี่เขาจะไม่ชอบเปลี่ยนเสื้
1: อ
0: เขาชอบใส่เสื้อชุดเดิมแล้วก็บอกว่าอ๋อให้ไปทำเสื้อแบบนี
1: ้แบบหลายๆตัว
0: สีนี้แพทเทิร์นนี้คือซื้อผ้ามาทั้งม้วนเลยแล้วตัด10ตัวเลยค่ะ
1: เอ
0: าแล้วนะก็เอาเสื้อตัวเก่าไปซักมันก็แก้คล้ายๆกัน
1: แม้มันใช้วิธีเดียวกัน
0: โอ้จ้าขานอกจากเรื่องของการดูดการดมการผ้าเน่าเอาทุกอย่างเข้าตัวจ้าขามีเคสจาก
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยบอกว่าอันนี้เป็นอีกอันนึงอันนี้เป็นการผลักของจักรวาลการคว้าของ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ไม่ได้บอกมาด้วยว่าน้องอายุเท่าไหร่แต่บอกว่าน้องชอบคว้าของน้องคว้าไม่หยุดค่ะอาจารย์คว้าไปเรื่อยคว้าจนกระทั่งคุณแม่บอกว่าตกลงจะหยุดไหมแม่เริ่มอารมณ์ขึ้นเริ่มขึ้นบ้างค่ะอาจารย์กรณีนี้คำถามคือทำไมต้องคว้างด้วยคะ
1: จริงๆมันมีคว้างแบบปกติแหละอ่ะเรามีคว้างปกติด้วยนะ
0: เรามีคว้างปกติด้วยนะอาจารย์การคว้างของเป็นพฤติกรรมปกติในวัยไหนคะอาจารย์เดี๋ยวฉันได้ไปจดไว้ก่อน
1: ช่วงอายุสัก8-9 เดือน
0: 8
1: กัน
3: ช่วงที่เริ่มเลี้ยงจะเอเป็นเริ่มรู้ว่าการคว้างของลงไปแล้วของไม่หายไปก็จะลองทดสอบดู
1: เหม
3: ือ
1: นเป็นการทดลอง
3: อ้าวคว้างแล้วยังอยู่จริงๆด้วยอาจารย์ลองไปคว้างดูเด็กประมาณสัก 4-5 เดือน
1: ค่ะ
3: เราคว้างของไปปุ๊บอันก็ไม่ตามใช่ป่ะ
1: ใช่เคยคว้างลูกความใส่หลานว่าหลานจะรับแล้วอ้าวก็เห็นตอนนั้นเริ่มนั่งได้แล้วไงก็คิดว่าเดี๋ยวจะรับเพราะแบบปุ๊บเข้าจมูกเลยค่ะตกใจมากเลยกลัวหลานจมูกบี
3: ้แต่ว่าช่วง 8-9 เดือนเขาจะเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยของไม่หายก็เป็นพวกที่เขาลองทดสอบสมมติฐานดูเป็นนักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เด็กคว้างดูว่า
1: อาจารย์แต่ที่ทุกคนนะเป็นตามวัยทุกคน
3: ใช่เขาก็เลยเล่นตาเอ๋เป็นเพราะเขารู้ว่าการที่เราเอาอะไรมาปิดเฮ้ยของไม่หายเดี๋ยวต้องหาเดี๋ยวมันจะมี
1: อาจารย์แล้วจะเป็นอยู่นานไหมคะ
3: เป็นอยู่พักหนึ่งแต่ว่า
1: เป็นหลักเดือนหรือเป็นหลักปี
3: แต่ว่าที่เขาชอบคว้าง
1: อันนี้ดูเป็นเนื้อหลัง
3: อันน
1: ี้
3: เจอบ่อยคือคว้างข้าวคิดว่าแม่น่าจะมีน้ำหัวตอนที่คว้างสิ่งของที่ต้องกินนี่แหละอาจารย์
1: เพราะว่ามันจะเละ
3: ใช่แต่ถ้าเราไม่ฝึกโอ้โหเราจะคิดได้ว่าวันหนึ่งลูกหนึ่งขวบแล้วปูโต๊ะลูกกินข้าวได้อย่างนี้มันไม่เกิดขึ้นใช่ไหมคะเด็กก็ต้องฝึกมันเป็นทักษะหนึ่งที่เขาต้องฝึกเพราะฉะนั้นช่วง 8-9 เดือนหมอเด็กก็จะเริ่มบอกว่าเฮ้ยให้มีอาหารที่จับกินได้ปล่อยเธอโยนไปบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะเธอก็จะต้องมีพัฒนาการตามวัย
1: แล้วถ้าเธอโยนแล้วเธอไปหยิบขึ้นมาอีกล่ะอาจารย์
3: เราแนะนำให้นั่งเก้าอี
1: ้
3: ที่ล็อกไปเลย
1: อ๋อคือถ้าโยนลุกขึ้นนี่แหละ
3: ใช่เขาจะชอบโยนลงพื้นค่ะเพราะนั้นบอกแม่ว่าปล่อยโยนไปแนะนำให้เอาอะไรมากางหนังสือพิมพ
1: ์
3: ใด
1: ๆ
3: เอาอย
1: ่
3: าไปโยนนอกบ้านสิจ๊ะ
1: บางคนเขาอยากพาไปกินนอกบ้าน
3: แต่ถ้าเราฝึกลูกจนถึงจุดหนึ่งแล้วเราจะเลิกโยนลงพื้น
1: ก็เคยเห็นเหมือนกันนะตามร้านอาหารที่มีเก้าอี้เด็กอ่ะแล้วก็เป็นเก้าอี้สูงๆของเด็กใช่ไหมคะแล้วก็แบบตรงนี้ก็จะแบบเละไปหมดเลยก็สงสารคนเก็บ
3: ใช่อันนี้จริงๆแนะนำทิ้งส่วนตัวเพื่อนอันนี้ได้มาจากเพื่อนที่ไม่ได้เป็นหมอเลยนะเพื่อนที่เป็นแม่มาก่อนเราเขาบอกให้เอาถุงขยะแบบ
1: ห้อยหูเด็กไว้ไม่ใช่อันเมาอันนั้นเวลาเมาแล้วก็ให้เอาถุงขยะห้อยหูเพื่อนไว้เอาจริงๆนะจ๊ะเพื่อนเมาแล้วอ้วนจะได้ลงถุงอ่ะเอาไม่ใช่ใช่ไหม
3: เด็กก็
1: ใ
3: ส่ผ้ากัน
1: เอาไปแล้วตัวรองเท้า
3: ให้ไปที่ไหนกันอาจารย์เขาให้ตัดถุงขยะแล้วเป็นขยายเป็นใหญ่ๆแล้วก็เอาปูพื้นไปเลย
1: แล้วถึงเวลาก็ให้เจ้าหน้าที่รวบเลย
3: ช่วยทำให้เขาไม่ต้องเก็บ
1: อ
3: ะไร
1: อ
3: ัน
1: นี้ก็เป็นทริค
3: ที่ดีอันนี้ช่วยทำพ่ออาจารย์ก็เห็นไอ้นี่แม้ผ้ากันเปื้อนเด็กที่เป็นจออวกาศอาจารย์ไม่เคยเห็น
1: นี่เคยเห็นแต่ที่มันเป็นกระเป๋าอยู่ข้างหน้าม
3: ันมีรุ่นที่แบบใส
1: ่รุ่นยานอวกาศด้วย
3: ก็กล้างี
1: ้อภัยละ
3: โยนไม่ข้าม
1: ต้องไปผลิตหลานใหม่
3: โยนไม่
1: จะได้อัปเดตอาวุธเอาโยนไม่ข้ามโยนไงก็อยู่ตรงนี้เข้าตัว
3: มันเป็นดาวเทียมเลยอาจารย์เป็นหมีเลย
1: อย่างนี้ก็โยนแล้วเข้าตัวน้องก็จะไม่โยน
3: มันก็จะอยู่แถวๆนี้ก็จะแต่อันนี้อาจจะร้อนคิดว่าไม่ค่อยเวิร์
1: กมันอาจจะเนาะเกะกะด้วยจะกินข้าวกินข้าว
3: แต่ถ้าโตมากแล้วยังโยนอยู่อันนี
1: ้พฤ
3: ติกรรมแล้ว
1: เนี่ยคือเราบอกว่าอันนี้บางอันปกติเนา
3: ะ
1: ทีนี้ถ้าเกิดคุณแม่ของน้องบอกจะทำมันไม่ปกติดิฉันไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยอาจารย์
3: ก็จะต้อง
1: แ
3: ง่ต้องสถานการณ์ว่าโยนตอนอะไรเครียดหรือเปล่า
1: บางคุณแม่ต้องจดไว้แล้วมาเจอคุณหมอเด็ก
3: หรือว่าโกรธมากโกรธแล้วโยนเนี่ยอาจจะต้องคุยกันว่า
1: ตีสิคะอาจารย์โยน
3: ของ
1: ไม่ใช่
3: เด
1: ี๋
3: ยวต้องเจออาจารย์ศิลาพร
1: แล้ว
3: นี
1: ่หมดยุคแล้วนะขอโทษค่ะ
3: ไม่ตี
1: เราเป็นยุคโบราณ
3: เราต้องไม่ตีเราต้องคุยกัน
2: น้องเริ่มโตแล้วน้องเริ่มคว้างของตอนโมโหอะไรแล้วเราจะทำยังไงดีถ้าเราตีเขาไม่ได้ถ้าดุเขาเราดุเขาได
3: ้จริงดุแบบไม่ได้เกี้ยวกราดก็จะต้องบอกว่าตอนนี้มีอาจารย์โอสอนมาบอกว่าให้แยกตัวโกรธออกมา
1: ให้แยกตัวโกรธ
3: ให้บอกว่าเนี้ยมันไม่ได้เป็นหนูมันมีตัวโกรธไปอยู่ในตัวหนูตัวโกรธมันกำลังโกรธมากอยู่ใช่ไหมก็คือแบบต้องให้ตัวโกรธมันหยุดก่อนเขาก็จะให้สอนวิธีการนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อะไรเงี้ยให้ตัวโกรธออกไป
1: แสดงว่าวิธีโบราณเราไม
3: ่ไม่ตีเนาะ
1: สมัยก่อนที่ก็แบบฟาดขัวโยนกับขัวอย่างนี้ไม่ใช่นะคะ
3: แต่ว่าก็พยายาม
1: ไม่
3: ให้ตีแล้วก
1: ็แยกตัวโกรธ
3: แยกตัวโกรธก็พยายามบอกเขาตั้งให้เตือนสติว่าตอนนี้เริ่มตัวโกรธเริ่มมาแล้วนะลองหยุดโยนก่อนดีไหมแล้วก็ลองนับอะไรดูแล้วก็ช่วงนี้เขาอารมณ์ดีแล้วอาจจะสอนเขาว่าช่วงที่ตัวโกรธมาทำยังไงดีให้แบบนับหายใจนับเพ่งหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ตัวโกรธมาแล้วทำยังไง
0: ใช่ตัวกลัวก็สู้สิคะก็ไม่ใช่ละไม่ใช่ละพี่อย่าฟังหมอผู้ใหญ่นะเออเราไม่ได้อ่ะเราเด็กเราเดวี่มากเลยอ่ะเพราะเราไม่ใช่หมอเด็ก
1: ง้างได้ไหมอาจารย์แม่แบบ
0: เดี๋ยวอะไรอีกได้ไหม
1: ไม่ควร
0: ไม่ควรอีก
1: เพราะเดี๋ยวไปงานเพื่อนที่โรงเรียน
0: เกิดเป็นผู้ปกครองต้องมีสตินะ
1: ผู้ปกครองสมัยนี้ด้วย
3: สมัยก่อนก็โดนตี
0: ผู้ปกครองต้องเป็นต้องมีสติมากนะจะมาแบบเผยยกไม้ยกมือตีไม่ได้เลยนะ
3: เพราะไม่งั้นเด็กก็จะเรียน
0: เดี๋ยวเพื่อนก้าวร้าวไปก้าวร้าว
3: ใช่เพื่อนก็จะทำตามบางคนเคยบอกว่าลูกอยู่บ้านไม่เคยไปเลยพอกลับไปโรงเรียนแป๊บนึงกลับมาโอ้โหมาเต็มเลยเขาก็ไปเรียนแบบมา
0: เป็นพฤติกรรมก้าวร้าว
3: ใช่ที่เขาก็แบบมาไปเรียนแบบมาเพราะเขาบอกว่ายืนยันมาที่บ้านไม่มีใครทำไม่เคยดุไม่เคยแบบขึ้นเสียงลูกไม่เคยง้างเลยอย่างเงี้ยพอแบบไปเรียน
0: แต่ว่าจริงนะหลานพีทเองก็เคยกลับมาแต่ว่าลูกหลานไม่ได้ก้าวร้าวแหละมีรอยข่วนกันตกใจกันทั้งบ้านไปเจอเพื่อนที่อาจจะก้าวร้าว
3: เพราะฉะนั้นการที่เด็กตีเราเด็กขึ้นเสียงเด็กพูดจาไม่ดีอย่างเงี้ยจริงๆมันก็เป็นเรานี่แหละที่ทำ
0: แล้ว
3: ที่เขาบอกว่าเด็ก
0: โกรธออกไปจากตัวเราด้วย
3: ตัวกดเราก็เยอะอยู
0: ่ตัวกดเราก็เยอะอยู่ให้ไหนบอกนะเป็นผู้ปกครองต้องมีสตินะจ้าค่ะคำถามต่อไปค่ะยังเป็นเรื่องของพฤติกรรมอยู่ค่ะอาจารย์ลูกชายนอนกัดจนเกิดแผลที่ลิ้นจุดเดิมซ้ำๆบ่อยมากน้องกัดจนเจ็บลิ้นแล้วก็ทำให้น้องไม่กินข้าวเพราะน้องเจ็บลิ้นด้วยค่ะอาจารย์โอ้ตายแล้วอาจารย์ขาอย่างนี้ไปต่อยังไงคะอาจารย์
3: จริงกัดฟันนี่เรื่องใหญ่มากแล้วก็โรคแตกมากกว่าอมนิ้วอีก
0: จริงเหรออาจารย
3: ์ไม่
0: เจอเยอะกว่าหรอ
3: จริงๆเจอไม่เยอะกว่าแต่ว่าทำยังไงอะเขาหายกัดฟันผู้ใหญ่บางคนทุกวันนี้ก็ยังนอนกัดฟันอยู่
0: เออพี่นอนกัดฟันนี่กลางคืนต้องใส่ไนท์สปริ้นนะต้องใส่
3: ไม่งั้นฟันมันจะกร่อน
0: ใช่ค่ะคือกัดจนกระทั่งสปริ้น
3: แตก
0: อย่าไปบอกใครนะคะว่าจริงๆแล้วอาจารย์เครียดแต่จริงๆแล้วโอ้ไม่รู้อ่ะคือไม่รู้ว่าตัวเองกัดฟัน
3: ไม่รู้ว่าทำไมถึงกัดฟัน
0: แต่ว่า
3: ก็เลยแก้ไม่ได้
0: ใช่ที่รู้เพราะว่าวันหนึ่งฟันสึกแล้วคุณหมอฟันก็บอกเอ๊ะอาจารย์คะสงสัยอาจารย์จะกัดฟันก็เลยกลับไปถามคุณแม่ว
3: ่
0: านอนคุณแม่แม่ก็บอกอ๋อกัดค่ะก็แบบเอาไม่ทันละต้องไปใส่สปริ้นแล้วก็ล่าสุดทำลายสถิติคือกัดสปริ้นแตกหมอตกใจหมอฟันบอกว่ากัดยังไงก่อนให้สปริ้นแตกค่ะ
3: จริงๆตอนนี้เราก็เหมือนจะแก้ไม่ได้นะว่าทำยังไงให้เขาหายกัดฟันแต่ว่าสิ่งที่เราทำก็คือเนี้ยใส่สปริ้นใช่ไหมคะที
0: ่
3: หม
0: อฟันน้องเล็กๆก็ต้องใส่สปริ้นได้
3: ถ้ากัดหนักมากก็แนะนำให้ไปหาหมอฟัน
0: กัดจนเป็นลิ้นเลยนะจับจนลิ้นเป็นแผลเนาะ
3: ยาก
0: จ
3: ริ
0: ง
3: เดี๋ยวรอหมอพัฒนาการมา
0: ฟันเขาผิดแบบฟันเขาผิดปกติ
3: ไม่รู้เลยอาจารย์ยากจังเลยค่ะปกติเวลาเจอก็จะส่งไปหาหมอฟันเนาะเพราะว่าเราต้องไปดูก่อนว่ากัดจนฟันมีปัญหาหรือเปล่าส่วนแผลถ้าสมมติว่ามันเป็นรอยที่แบบหูศพฟันแล้วก็มี
0: พอดีศพฟันเน
3: า
0: ะ
3: ก็อาจจะเป็นไปได
0: ้บางทีการไปจัดฟัน
3: ก็จะช่วยได้
0: มันไม่ทับ
3: ช้าง
0: ได้จะค่ะมีพฤติกรรมถัดไปค่ะคุณแม่โบฝากถามมาบอกว่าลูกชายอายุ1ขวบ7เดือนค่ะจากน้องกระพริบตาทีๆบ่อยๆกับพยักหน้าด้วยนะคะเป็นบ่อยๆเลยค่ะแล้วก็ช่วงนี้แม่โบไม่มีเวลาให้น้องเลยค่ะน้องก็เลยจะได้ดูจอมือถือบ่อยมากแต่ว่ามีพฤติกรรมที่ใหม่ขึ้นมาก็คือกระพริบตาบ่อยๆแล้วพยักหน้าด้วยน้องเห็นอะไรที่คนอื่นไม่เห็นหรือเปล่าเอาไม่ใช่เอาอีกแล้วแล้ววันนี้เรามูเกินไปละเรามูหลังฮาโลวีนเกินไปเราต้องเปลี่ยน
2: ถ้าสมมติว่าเราตัดเรื่องไสยศาสตร์
3: อ๋อจะไสยศาสตร์ออกไปเรามีวิทยาศาสตร์ขึ้นมาทันที
0: ใช่ใช่น้องกระพริบตาบ่อยๆกับพยักหน้าด้วยเป็นอะไรไหมแม่แบบเป็นการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติหรือเปล่าอีกแล้วหมอผู้ใหญ
3: ่
0: เริ่มคิดว่าหรือน้องจะชักหรือเปล่าอะไรอย่างน
3: ี้
0: ไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้เรามองโลก
3: ในแง่ร้าย
0: หรือเปล่า
3: อาจารย์ว่าลูกจะชักหรือเปล่า
0: ก็คือบางทีไงผู้สูงอายุอ่
3: ะ
0: ที่เขาแบบมีโรคทางสมองมานานๆสมองเขาเหี่ยวเนี้ยบางทีเขาชักนะแล้วชักของเขาก็คือแบบอย่างเงี้ยแบบหน้ากระตุกอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเราก็ตกใจแล้วก็ตกลงเขาจะเป็นโรคอะไรไหมอะไรเงี้ยก็ต้องถ่ายเอาวิดีโอคลิปไปให้หม
3: อ
0: โรคสมองช่วยดูว่าเกิดหมอน้องหมอดูเสร็จน้องก็บอกโทรมาอาจารย์คะถ้าคุณไข้ชักก็แบบตายแล้วคนไข้83ชักไงก็เลยแบบแต่น้องก็พยักหน้าหรือก็คล้ายๆไข้เราเหมือนกัน
3: จริงๆกระพริบตาบ่อยๆมันเป็นได้หลายอย่างแล้วก็ที่อาจารย์คิดบอกชักก็อาจจะเป็นไปได้นะแต่ว่าต้องดูว่ามันเป็นแบบ
0: แต่ไม่เกี่ยว
3: เหมือนเดิมไหม
0: ไม่ใช่ขนตาไม่น่างอกตอนวัย
3: มันมีขนตาแทงตาได้อยู่นะอาจารย
0: ์เพรา
3: ะว่ามันจะน้ำตาไหลด้วยเนาะมันจะไม่ได้แค่กระพริบตาบ่อยๆอย่างเดียว
0: แต่นี่พยักหน้าด้วย
3: แต่จริงชักน่าสนใจมากนะคะ
1: ต่น่าจะบอกว่าเอ้ยหรือเป็นติ๊ก
0: ใช่
1: ที่เป็นแบบ
0: ตอนแรกคิดว่าเป็นติ๊กหรือเปล่าเหมือนกัน
1: ติ๊กซึ่งคือการ
0: แต่เดี๋ยวน้องปิ่นเริ่มงง
1: แล้วครับตาโต
0: ไม่ใช่ติ๊กเลยน้องไม่ใช่อย่างนั้น
1: ติ๊กเป็นพฤติกรรมที่มีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อโดยที่เราไม่ได้เป็นการตั้งใจทำทำได้ไม่รู้ตัวเราก็ไม่สามารถควบคุมให้มันหยุดได้แต่ว่าจริงๆที่เจอบ่อยคือกระพริบตาน้องจันทุกคนเท่านี้เนี่ยใครเห็นปะ
2: ม
1: ัน
2: ส่งผลเส
1: ีย
2: อะไรไหม
1: อ
2: าจารย์หรือว่าจริงๆมันแค่กับเสีย
1: จริงจริงเสียบุคลิกถ้ามันไม่ได้เยอะมากเราก็แนะนำให้ในเด็กอีกนะอาจารย์ปล่อยไป
0: ไม่เราก็พริบตาอันนี้ก็คือเป็นเหมือนเป็นพฤติกรรมที่ปกติ
1: แต่ว่าเขาขวบ7เดือนเองอ่ะแอบเล็กไปนิดนึงที่จะบอกว่าเขาเป็น
0: พริบตากี่ขวบคะ
1: ส่วนมากติ๊กมันสัมพันธ์กับความเครียดเหมือนคล้ายๆกับการ
0: แบบไปโรงเร
1: ีย
0: น
1: ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพ่อแม่ส่วนมากก็จะชอบคิดว่าเฮ้ยลูกดูหน้าจอบ่อยหรือเปล่าช่วงนี้หมอตานี่โดนอันดับที่1เลยพาไปตรวจตาก่อนเวลากับพริบตาแล้วหมอตาก็จะไม่มีอะไรจ้าไม่ใช่ก็เริ่มมา
0: หาหมอแล้วอย่างนี้มันจะใช่เหมือนแบบเด็กเพิ่งอย่างเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าน้องอยู่หน้าจออย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมว่าน้องแบบเหมือนกับติดมือถือหรือว่าแบบอะไรอ่ะมีพฤติกรรมเหมือนกับคุยในจินตนาการของเขาอะไรแบบว่าแบบเด็กเล่นเกมแล้วก็พยักหน้าอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้ามันเป็นตอนดูจอก็อาจจะสมเหตุสมผลใช่ไหมอาจารย์แต่ว่าห้าช่วงที่ไม่ดูจอแล้วก็ยังทำอยู่อันเนี้ยก็ไม่น่าจะเกี่ยวพอดีติดอยู่ที่เขาพยักหน้าด้วยก็เลยรู้สึกว่ามาตรวจเถอะ
0: พยักหน้าใช่สรุปว่าคุณแม่โบพาน้องมา
1: ตรวจดีกว่า
0: แวะเวียนให้คุณหมอเด็กช่วยดูหรือว่าถ้าเผื่อแบบสมมติน้องมาเนาะแล้วแบบไม่มีพฤติกรรมมันก็คุณแม่อาจจะแอบถ่าย
1: เดี๋ยวนี้มือถือทุกคนถ่ายคลิปได้หมด
0: แล้วก็เอามาให้ดูได้จะได้รู้ว่าตกลงมันอะไรยังไงเป็นความผิดปกติไหมต้องรักษาหรือเปล่ารักษายังไงนะคะ
2: ค่ะ
0: ก่
2: อน
0: เ
2: ข้าคำถามต่อไปค่ะ
0: นี่น้องปิ่นเรากำลังจะไปกัดเล็บนะ
2: ขอบคุณสัตย์ทิพย์ค่ะเขาบอกมาว่าจ้าไปทั่วโลกแล้วค่ะจะคิดเร
1: ื่องอาจารย์นอนกัดฟัน
0: อ๋อว่าจะใช่ว่านอนกัดฟันนะเนี่ยแบบว่านะจุดนี้คือไม่ได้อ่ะ
2: ท่านผ
0: ู้
2: ชมแอบแซวมานิดนึงเพราะอาจารย์บอกว่าอย่าไปบอกใครนะคะ
0: ใช่ใช่นะจุดนี้ก็คนไลน์ดูไลน์กี่คนนะน้องปีน
2: ประมาณ60หรือ70คน
0: ค่ะใจจาก70คนนี้จะกลายเป็น700ในเวลาไม่นานค่ะโอ้คือจริงๆอ่ะแอบคือไม่ได้รู้สึกนะว่าตัวเองเครียดนะผมพอคนรู้ว่าตัวเองแบบนอนกัดฟันถึงกับช็อกไปแป๊บนึงพอกัดจนแตกเนี่ยรู้สึกไขหน้ามาก
1: ไขหน้า
0: ตอนที่ถือสปริงไปหาหมอฟันนะอาจารย์ค่ะ2ซีกเลยค่ะ
1: ซะ2เลย
0: แบบมันหักอย่างนี้เลยค่ะมันหักครึ่งอย่างนี้เลยค่ะอาจาร
1: ย์เอาหมายถึงว่าสปริงแตกนี้
0: ใช่ค่ะสปริงหักอย่างนี้ค่ะ
1: ตอนแรกหนู
0: ไม่ใช่แค่
1: นี้ว่าเป็นรูหรือบิน
0: ไม่ใช่ค่ะมันหักครึ่งอย่างนี้ค่ะไปถึงแล้วคุณหมอก็ดูแล้วก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรนะคะอาจารย์เดี๋ยวทำให้ใหม
1: ่
0: ก็แบบทำให้ใหม่
1: แล้วอาจารย์แบบปวดแก้มหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ตอนหลังคือพอเขาทัก
1: เลยก็เลยปวดเลย
0: ใช่เลยใช่คือแต่เดิมคิดว่าตัวเองเป็นคนไม่เครียดค่ะนอนสบายสบายเออพอหลังเออหลังเราตื่นมาเราก็ไม่หน้าเหมือนกันนะโอ้อะไรอย่างนี้ค่ะไปพฤติกรรมต่อไปเลิกเรื่องผู้ใหญ่ไปเด็กค่ะป.3ค่ะจะยังกัดเล็บไปจะบอกว่า
1: ให้อาจารย์ติดต่อ
0: เพื่อนที่กัดเล็บเนี่ยรู้จักมันตอนนั่งอยู่ป.4โอ้ตอนนั้นนั่งอยู่ป.4แล้วมันก็กัดเล็บก็เลยรู้สึกว่าทำไมเขากัดเล็บล่ะแต่เพื่อนบอกว่าอ๋อเราก็กัดนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้เลยค่ะอาจารย์คือเพื่อนไม่เคยต้องตัดเล็บ
1: เออเป็นงานไกลตัดเล็บ
0: เพื่อนใช้ฟันตัวเองตัดเล็บอย่างนี้อาจารย์มัน
1: ไม่ปกติเลย
0: อันนี้ไม่ปกตินะคะคือจะได้สองเส้นค่ะคุณแม่
1: ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะเขาไม่ควรกัดเล็บเนาะอาจารย
0: ์แต่จริงก็ฟินนะอาจารย์เค็มๆนะไม่ใช่ค่ะไม่คือพยายามคิดไงว่ามันแบบ
1: ทำไมถึง
0: เออทำไมถึงกัด
1: มันก็น่าจะกัดสองเหตุผลจากเพราะฟินเนาะไม่มีอะไรทำเบื่อๆกับอีกอันนึงที่ควรจะมองหาคือว่าลูกเครียดอยู่หรือเปล่าอาจจะเครียดหรือว่าอาจจะแบบซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องลองดูนิดนึงบางทีเพิ่งเปลี่ยนโรงเรียนเปลี่ยนห้องแอบอยู่ห้องก็อยู่โรงเรียนเดิมแหละแต่อยู่ดีกูก็คละห้องขึ้นมาเพื่อนสนิทฉันหายไป
0: ทำไมถ้าครูว่างเหรอคะอาจารย์บางทีคุณครูไม่ควรทำแบบนั้นนะเด็กก็จะสับสนมาก
1: หรือเขาอาจจะทำให้เราอยากได้ปรับตัวเข้าหาเพื่อนใหม่อย่างเงี้ย
0: ค
1: ่ะหรือว่าช่วงนี้ครูดุจังเลยใกล้สอบมาก
0: น้องก็เลยกัดเล็บ
1: ก็เลยกัดเล็บ
0: ก็คือมันเป็นเหมือนพฤติกรรมดูดนิ้วดูดขนมผ้าเน่าเหมือนกัน
1: ใช่
0: ก็คือต้นตอมาจากเราเครียดเราไม่สบายใจอาจารย์แล้วมันมีจากสาเหตุอื่นไหม
1: จริงๆก็น่าจะเป็นเพราะว่าเขาชินแล้วก็ทำมานาน
0: กัดมาตั้งแต่เล็ก
1: ค่ะ มีคนไข้มาปรึกษาแบบ
0: แต่ว่าป้าหมอขอบอกเลยถ้าหนูกัดเล็บในเล็บหนูจะไม่สวย
1: เออใช่ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงมันก็จะคุยง่าย
0: ใช่เดี๋ยวโตขึ้นไม่ได้ทาเล็บสวย
1: ใช่
0: มันจะไม่ได้ตัดมันเล็บมันจะไม่กรีดลูกไม่ได้
1: ก็อาจจะเกี่ยว
0: คำถาม
1: ก็อาจจะเกี่ยวเป็นไปได้
0: ใช่เพราะว่าเคยเห็นเคสเหมือนกันเนา
1: ะ
0: ที่แบบว่าหยุดดูดนิ้วไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สรุปเด็กเป็นแต่ว่าตอนนั้นโตแล้วอะผ
1: ู้
0: ใหญ่แล้วก็ดูดจนนิ้วแบบเละเทะไปหมดแล้วก็แบบว่าสรุปเป็นย้ำคิดย้ำทำจริงๆว่ามีตั้งแต่ปัญหาพัฒนาการปัญหาจิตเวช
1: แต่ย้ำคิดย้ำทำมันก็จัดในกลุ่มโรคเครียดอะไรสักอย่าง
0: เนาะปัญหา
1: เขาเป็นพฤติกรรมแบบ
0: วิตกกังวลอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆก็คือถ้าป.3สรุปคำถามนี้ก็คือป.3กัดเล็บผิดปกติค่ะคุณแม่
1: อนุบาล1ก็ผิดปกติอ่ะค่ะ
0: วัยไหนที่กัดเล็บผิดปกติท
1: ั้
0: งหมดเชิญพบแพทย์ค่ะค่ะไปหาอาจารย์น้ำฝนนะอย่าหาอาจารย์พีเพราะว่าหาอาจารย์พีน่าจะได้วิธีการแก้ไขปัญหาที่ประหลาดในฐานะที่เป็นหมอผู้สูงอายุค่ะอาจารย์ค่ะคำถามต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นอีกพฤติกรรมนะจ๊ะค่ะ1ขวบ4เดือนเอามือตีหัวตัวเองตลอดเวลาถูกขัดใจหรือหงุดหงิดแต่ก็ไม่ได้ตีแรงนะคะตีแบบว่าให้ดูรู้สึกว่าเราโกรธอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็กลับพี่ก็ต้องถามอีกแหละว่ามันปกติไหมอาจารย์อันที่หนึ่งแล้วมันถ้ามันไม่ปกติหรือมันปกติก็ตามเราจะทำยังไงดีคะอาจารย์
1: จริงๆถ้าทำแค่ตอนที่คุณแม่รู้สึกเลยว่าเขาหงุดหงิดถูกขัดใจอย่างเงี้ยอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้มีโรคอะไรอันนี้ให้จับหยุดนะคะพฤติกรรมอะไรที
0: ่หยุดคือยังไง
1: กอดเลยอาจารย
0: ์กอด
1: คือถ้ามันเป็นพฤติกรรมที่อันตราย
0: มัด
1: จับ
0: ก็คือไม่ใช่ไงก็คือไม่ใช่หมอเด็กไงก็รุนแรงตลอดก็คือกอดเท้า
1: ให้หยุด
0: เราก็คิดว่าจะเอามือมัดก็จับมัดเอาไว
1: ้คือถ้าสมมติว่าเปลี่ยนเป็นหงุดหงิดลงไปดิ้นกับพื้นปล่อยดิ้นเลยค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเริ่มแบบทำให้เขาเองอ่ะได้รับความอันตรายแล้วเราต้องหยุดเน
0: า
1: ะ
0: อาจารย์แต่อย่างเงี้ยเขาบอกว่าก็ไม่ได้ตีแรงนะตีแข็งขำๆเนี้ย
1: แต่ว่าถ้าปล่อยมันจะแรง
0: ไม่ควร
1: หรือว่าบางคนชอบเอาหัวหกพื้น
0: เอาหัวหก
1: มีเด็กเอาหัวหกพื้นใช
0: ่ถ้าก็คือโกรธ
1: ก็คือโกรธ
0: น้องโดนขัดใจแล้วน้องก็เอาตัวเองทุ่มไปแล้วก็เอาหกหกพื้นนะคะอาจารย
1: ์อันนี้ควรจะจับหยุดเพราะว่ามันแบบเป็นอะไรที่ไม่ควรปล่อยไว้ให้เกิดขึ้นแต่อันนึงก็คือต้องลองดูว่าเฮ้ยหรือบางทีก็ไม่ได้แบบโดนขัดใจแต่ตีหัวไม่รู้ปวดหัวหรือเปล่า
0: ปวดหัว
1: เพราะว่าเขาขวบสิเดือนเขาจะยังบอกไม่ได้อันนี้จะต้องดูนิดนึงว่ามันเป็นแบบช่วงเวลาไหนอย่างเงี้ยค่ะจ้ะ
2: เคยเห็นใน
1: มี
2: ข้อห้ามอะไรหน่อยเขาจะมีแบบชอบแบบสะบัดแขนสะบัดแรงๆเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจ
0: ้ะแต่เขาไม่ได้ทำร้ายตัวเองนะอันนั้นน่ะน้องปีน
2: อยากรู้เหมือนกันค่ะว่าเคสเนี้ยค่ะเวลาเขา
0: เหมือนอึดอัดอย่างเงี้ยหรอ
1: จริงๆจริงๆถ้าเด็กปกติเวลาเราตีเด็กเจ็บป่ะเขาก็ไม่ค่อยทำแรงหรอกอาจารย์ถูกไห
0: ม
1: แต่ว่าเด็กที่ไม่พัฒนาการผิดปกติเอาฮิติแล้วก็จะทำอย่างที่น้องปิ่นบอกสะบัดมือแรงๆบางคนก็คือทำร้ายตัวเองเพราะเขาไม่รู้ว่ามัน
0: คือเขาเหมือนกับเขาอึดอัดนี้เหรออาจารย์แล้วเขาไม่รู้จะแสดงออกยัง
1: ไงอันนี้เราบอกไม่ได้
0: เ
1: ลยค่ะแล้วก็จะชอบแบบหมุนรอบตัวเองอะไรอย่างเงี้ย
0: อาจารย์เพราะฉะนั้นอันนี้อันที่หนึ่งก็คือว่าถ้าน้องหงุดหงิดและน้องทำร้ายตัวเองก็คือแก้ไขโดยการกอดน้องเอาไว้ให้น้องหยุดพฤติกรรมเหล่านั้น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยอาจารย์คิดว่าถ้าเรากอดเขาแล้วหรืออะไรนี้น้องก็ยังมีพฤติกรรมแบบนี้ทุกครั้งก็ควรจะต้องเจอคุณหมอเด็กไหมอาจารย
1: ์ใช่ค่ะถ้ายังแบบรู้สึกว่าเป็นบ่อยแล้วก็ไม่ได้เลือกเฉพาะเวลาหงุดหงิดก็อาจจะต้องมาตรวจ
0: แต่ในที่สุดพอโตเขาก็จะหาย
1: ใช่
0: แต่เราไม่ควรไปตีเขาสัก
1: มั้งไห
0: มแต่มาที่เลี้ยงตี
2: ไ
0: งฉันก็ฝังใจไงฉันโดนเลี้ยงมา
1: ถึงต้องคอยดูตัว
0: ในสมัยโบราณแล้วนี่บอกว่าบางทีเผลอขึ้นมาเนี่ยลำบากเลย
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมครบถ้วนชาติ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานติดทองหลัง

พระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดชั่วกาลนาน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศคุมเข้มห้ามลูกเรือใช้สถานะรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทจำเป็นต่อการเยียวยาประชาชนและพลังงานสะอาดผู้นำสหรัฐระบุการที่สหรัฐระงับการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านเป็นเวลา1 สัปดาห์เพื่อเปิดทางให้มีการจัดพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ปปส.ตรวจค้นบริษัทรับส่งพัสดุเอกชนพบเฮโรอีนซุกซ่อนในถุงกาแฟและชาไทยเตรียมส่งไต้หวันยึดของกลางได้ 2.1 กิโลกรัมและเร่งขยายผลถึงผู้บงการเครือข่ายข้ามชาติพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยผลการตรวจค้นบริษัทรับส่งพัสดุเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังการลักลอบส่งยาเสพติดไปต่างประเทศหลังมีข้อมูลความเชื่อมโยงกับการส่งพัสดุต้องสงสัยระหว่างการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบหญิงต้องสงสัยนำพัสดุมาส่งไปยังไต้หวันท่าทางพิรุธจึงได้แสดงตนขอตรวจสอบพัสดุพบกาแฟสำเร็จรูปและชาไทยที่มีลักษณะการซุกซ่อนเช่นเดียวกับคดีที่ตรวจพบในพื้นที่อื่นโดยพบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ภายในถุงกาแฟสำเร็จรูปขนาดใหญ่จำนวน3 ถุงและถุงชาไทยจำนวน1 ถุงน้ำหนักรวมประมาณ 2,100 กรัมเจ้าหน้าที่จึงยึดของกลางพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาดำเนินคดีตามกฎหมายจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่ารับถุงกาแฟและชาไทยที่ซุกซ่อนเฮโรอีนมาจากจังหวัดเชียงรายได้รับค่าจ้าง10,000 บาทเพื่อนำพัสดุมายังกรุงเทพมหานครและส่งไปยังไต้หวันขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบสวนขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างผู้สั่งการและผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศคุมเข้มสายการบินห้ามลูกเรือใช้สถานะรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
2: พลอากาศเอกมนัสชวนาประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพช.เปิดเผยว่ากพช.ได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือพุทธศักราช2569เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้สถานะหรือสิทธิของลูกเรือในการรับฝากรับหิ้วหรือขนสิ่งของของบุคคลอื่นในทางที่ไม่ชอบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยด้านการบินของประเทศการออกประกาศครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเมื่อวันที่3 กรกฎาคมที่ผ่านมาจึงเร่งออกประกาศเพื่อให้สายการบินทุกแห่งมีระบบควบคุมสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดทั้งการกำหนดประเภทขนาดและน้ำหนักสิ่งของรวมถึงข้อห้ามไม่ให้ลูกเรือรับฝากหรือนำสิ่งของให้บุคคลอื่นไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามเป็นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่สายการบินมอบหมายนอกจากนี้สายการบินจะต้องจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงการสุ่มตรวจค้นสัมภาระลูกเรือและระบบรับแจ้งเบาะแสหากพบเหตุต้องสงสัยว่าลูกเรือฝ่าฝืนหรือกระทำผิดกฎหมายจะต้องสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวทันทีและต้องรายงานให้กพช.รับทราบโดยไม่ช้าหากสายการบินใดปล่อยปละละเลยกพช.จะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดซึ่งอาจรวมถึงการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตของสายการบินนั้นเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของระบบการบินพลเรือนไทยในระดับสากลนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมการปกครองร่วมกับ5 หน่วยงานปราบปรามขบวนการค้าแรงงานลักลอบออกบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แก่แรงงานชาวเมียนมาโดยจับกุมปลัดอำเภอและเครือข่าย11 ราย
3: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานแถลงผลปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาร่วมกับ5 หน่วยงานปราบปรามขบวนการค้าแรงงานลักลอบจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แก่แรงงานชาวเมียนมาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจากการเข้าตรวจค้นเป้าหมายบ้านพักอาศัย5 จุดสามารถจับกุมปลัดอำเภอลูกจ้างอำเภอและผู้สวมรายการรวม11 รายโด การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการจับกุมในหน้าค้าแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาลักลอบขนชาวโรฮิงญาตั้งแต่ปี2567และตรวจพบว่าบุคคลดังกล่าวมีบัตรประจำตัว2ตัวตนซึ่งส่งให้กรมการปกครองตรวจสอบความถูกต้องของบัตรประจำตัวทั้ง2ใบผลการตรวจสอบพบพฤติการทุจริตร้ายแรงมีขบวนการในหน้าซึ่งถือหนังสือเดินทางของประเทศเมียนมาได้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและลูกจ้างอำเภอเพื่อให้จัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรสีขาวเลข0ให้กับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาโดยมิชอบโดยลูกจ้างอำเภอจะเป็นผู้จัดหาเจ้าบ้านเพื่อให้รับบุคคลต่างด้าวเข้าในทะเบียนบ้านและจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับเจ้าบ้านจำนวน 1,000 ถึง 2,000 บาทต่อรายนอกจากนี้ลูกจ้างอำเภอยังมีพฤติกรรมเรียกเก็บเงินจากกลุ่มคนที่ยื่นขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนจำนวนมากถึง 60,000 บาทกรณีนี้รวมมูลค่าความเสียหายแล้วไม่น้อยกว่า15ล้านบาท
4: ก็ได้ดำเนินการจับกลุ่มได้ทั้งสิ้น11รายก็ประกอบไปด้วยประหลัดอำเภอและก็อดีตลูกจ้างของทางราชการและก็เจ้าบ้านซึ่งเชื่อว่าเป็นกระบวนการในหน้าแล้วก็แรงงานต่างด้าวเองนะครับที่สูงสิ้นแล้วก็ยังเหลืออีกส่วนหนึ่งที่ยังจะต้องติดตามคาดว่าจะหลบหนีอยู่ในพื้นที่ในราชอาณาจักรไทยนี่แหละครับกระบวนการนี้ใช้ผลประโยชน์เป็นเงินเนี่ยที่ล่อใจให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรายละประมาณ 50,000 ถึง 60,000 บาทประมาณ240รายเป็นเงินคร่าวๆก็ประมาณ15ล้านบาท
3: จากนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะดำเนินการยกเลิกเพิกถอนและจำหน่ายรายการทั้ง12รายโดยทันทีและได้ออกคำสั่งระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนทั้งหมดจำนวน240รายแล้วสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้ากวาดล้างเครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งระบบเตือนนักพนันออนไลน์เสี่ยงหมดตัวและมีโทษจำคุกพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าศูนย์ได้ขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะการลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ทุกรูปแบบซึ่งสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมอย่างร้ายแรงพร้อมสั่งการขั้นเด็ดขาดในการกวาดล้างเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ทั้งระบบตั้งแต่ระดับผู้จัดให้มีการเล่นเจ้ามือผู้บริหารจัดการระบบพนักงานคอลเซ็นเตอร์นายทุนผู้รับผลประโยชน์ตลอดจนบัญชีม้าที่ใช้ในการยักย้ายถ่ายเทเงินและนอกจากการดำเนินคดีอาญาและพ.ร.บ.การพนันแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อใช้มาตรการทางกฎหมายในการยึดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดด้วยความย้ำว่าการปราบปรามจับกุมดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มผู้เล่นพนันด้วยเพื่อตัดวงจรการกระทำความผิดอย่างครบวงจรจึงขอเตือนนักพนันออนไลน์นอกจากจะหมดตัวแล้วยังมีโทษตามกฎหมายทั้งจำทั้งปรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทจำเป็นต่อการเยียวยาประชาชนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและพัฒนาศักยภาพคน
5: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีกำหนดอ่านคำวินิจฉัยชี้ขาดในคดีพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมว่าพ.ร.ก.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยมีความจำเป็นเนื่องจากงบประมาณปกติไม่เพียงพอต่อการรับมือปัญหาค่าครองชีพและต้นทุนพลังงานที่อยู่ในระดับสูงขณะที่ประเทศไทยยังพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติกว่าร้อยละ10ของ GDP ซึ่งสูงที่สุดในอาเซียนจึงต้องใช้เม็ดเงินเพื่อเยียวยาประชาชนและเร่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจทั้งนี้การใช้เงินตามพ.ร.ก.จะเป็นไปอย่างเข้มงวดไม่ปล่อยให้ใช้ในโครงการที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยต้องมุ่งดำเนินการ3ด้านหลักได้แก่การเยียวยาประชาชนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการพัฒนาศักยภาพของคนอาทิโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพควบคู่กับการสนับสนุนร้านค้ารายย่อยและนำ AI นกกระซิบมายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการรวมถึงการลงทุนด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือ Energy Transitionเพื่อส่งเสริมพลังงานสะอาดลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้าและพัฒนาระบบขนส่งและศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว

0: ที่จะเปลี่ยนผ่านมันมีความจำเป็นจริงๆที่จะช่วยเยียวยาคนควบคู่กับการเปลี่ยนผ่านและก็การปฏิรูปประเทศครับ
1: นายเอกนิติย้ำว่าหากการดำเนินการตามพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทต้องยุติลงจะยิ่งซ้ำเติมวิกฤตค่าครองชีพและการจ้างงานกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนจึงเห็นว่าการเดินหน้าโครงการเยียวยาและการลงทุนเพื่อการเปลี่ยนผ่านประเทศเป็นสิ่งที่จำเป็นในช่วงเวลานี้ปุริมปัตสภาภาครายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าที่ประชุมมีมติให้ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ใหม่ทั้งหมดเพื่อให้การจัดสวัสดิการสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นนอกจากฐานข้อมูลเดิมของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจัดทำไว้เมื่อประมาณ5ปีก่อนจำนวน 13,200,000 รายพบความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงในปัจจุบันเช่นมีผู้เสียชีวิตและมีผู้ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นขณะที่ยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานรวมกันอีกกว่า1,000,000รายซึ่งเป็นกลุ่มที่อาจตกหล่นจากระบบเดิมขณะเดียวกันยังมีข้อมูลการสำรวจใหม่ของกระทรวงมหาดไทยผ่านการลงพื้นที่และการทำประชาคมอีกประมาณ5,000,000รายโดยทั้งหมดจะถูกรวมเป็นฐานข้อมูลกว่า19,000,000รายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองใหม่ทั้งหมดทางนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบโดยย้ำว่าไม่ได้ยึดตัวเลขผู้มีสิทธิ์ว่าจะต้องเกินหรือไม่เกิน14,000,000สิทธิ์แต่ต้องการให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนจริงอย่างแท้จริงก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป
0: การสำรวจสิทธิ์กลุ่มคนเก่าซึ่งสำรวจมาเมื่อ5ปีที่แล้ว 13.2 ล้านคนสิ่งที่พบก็คือว่าการที่เราไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนมานานเนี่ยมันมีทั้งคนที่ตายไปแล้วคนที่เขามีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วมติที่ประชุมก็คือให้เอาไปกันกองตามเกณฑ์คนที่จนจริงๆที่ไม่มีอะไรรองรับไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินกระทรวงมหาดไทยส่งให้เรา5,000,000คนกลุ่มพัฒนาชุมชนของพม.แล้วก็กลุ่มของจปท.ซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่ประมาณ1,000,000รายก็ให้เอากลุ่มนี้มาพิจารณาด้วยหัวใจสำคัญขอให้เอาตัวเลขทั้งหมดประมาณ19,000,000ให้เอาเข้าไปรันข้อมูลใหม่เพื่อกันกรองหาคนที่เขาเดือดร้อนจริง
2: ๆรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีชูโมเดลหลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมยกระดับมาตรฐานและรักษาเสถียรภาพราคาตลอดห่วงโซ่อุปทาน
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพร้อมกับเคลื่อนนโยบายน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมกล่าวว่าจังหวัดตราดเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความสำคัญทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจึงไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลแต่ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนจากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่บริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่เพื่อติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนและวิถีชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยระบุว่าภาครัฐจะร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชายแดนพร้อมย้ำว่าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านที่ต้องสร้างความเข้าใจลดความหวาดระแวงและส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนควบคู่กับความมั่นคงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวว่าการรื้อถอนเขื่อนดักตะกอนบริเวณใกล้หลักเขตแดนที่73ใกล้พื้นที่ฝั่งกัมพูชาซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำและการกัดเซาะชายฝั่งไทยนั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2541โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขและลดผลกระทบอย่างเหมาะสมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนควบคู่การสร้างความเข้าใจและลดความหวาดระแวงประเทศเพื่อนบ้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาเตรียมตั้งวอร์รูมรับมือน้ำท่วม

นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดสงขลาพร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดสงขลาอย่างจริงจังและพร้อมเป็นผู้ประสานการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานให้มีทิศทางเดียวกันตั้งแต่การเฝ้าระวังการแจ้งเตือนการบริหารจัดการมวลน้ำการระบายน้ำการช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังเกิดภัยโดยต้องมีข้อมูลกลางและกลไกติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การตัดสินใจและสั่งการเป็นไปอย่างรวดเร็วป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำในอนาคตทั้งนี้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข้อเสนอและความเห็นจากทุกภาคส่วนรวมถึงโครงการเร่งด่วนจากทุกหน่วยงานให้แล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจการทรุดตัวของเขื่อนเรียงหินที่จังหวัดอ่างทองพร้อมสั่งให้เร่งซ่อมแซมและสำรวจแนวป้องกันน้ำในจุดเสี่ยงอื่นเพื่อป้องกันน้ำเข้าท่วมพื้นที่ชั้นในนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการทรุดตัวของเขื่อนเรียงหิน

0: พร้อมเปิดเผยว่าผู้เชี่ยวชาญจากกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ตรวจสอบและประเมินความเสียหายแล้วและในสัปดาห์หน้าเจ้าหน้าที่จะเข้ามาปฏิบัติงานสำรวจชั้นดินและสำรวจท้องน้ำบริเวณจุดที่เกิดชำรุดเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนการซ่อมแซมทางนี้ได้ขอให้ทางโยธาธิการและจังหวัดเร่งรัดการดำเนินงานไปที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเพราะเป็นห่วงว่าเมื่อถึงช่วงฤดูน้ำหลากบริเวณดังกล่าวอาจเกิดทรุดตัวเพิ่มหากดำเนินการซ่อมแซมไม่ทันและให้ประสานผู้นำท้องถิ่นให้ประเมินและสำรวจจุดเสี่ยงอื่นๆที่อาจจะเกิดเหตุในลักษณะเดียวกันเพื่อหาทางป้องกันในเบื้องต้นเนื่องจากเขื่อนเรียงหินถือเป็นด่านแรกที่จะช่วยรองรับแรงดันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้ท่วมพื้นที่ชั้นในและที่ผ่านมาหลายพื้นที่ในจังหวัดอ่างทองรอดพ้นจากน้ำท่วมได้เพราะเขื่อนเรียงหินจึงต้องเร่งสำรวจควบคู่กันไปด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอให้ผู้กู้ยืมกว่า3,600,000บัญชีชำระเงินคืนภายใน5กรกฎาคมนี้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไป
1: นางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่าเนื่องจากวันที่5กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันครบกำหนดชำระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับการผ่อนชำระรายปีในปีนี้มีผู้กู้ยืมเงินที่จะต้องชำระเงินคืนประมาณ3,600,000บัญชีซึ่งขอให้ผู้กู้ยืมชำระเงินคืนภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับผู้กู้ยืมที่ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ขอให้ชำระคืนภายในวันที่5ของทุกเดือนตามเงื่อนไขของสัญญาเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และเป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้โดยกองทุนได้ส่งหนังสือแจ้งภาระหนี้แจ้งทาง SMS และประกาศแจ้งผ่านแอปพลิเคชันกยศ. Connect ให้ผู้กู้ยืมทราบแล้วสามารถชำระเงินผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารทั้งนี้ปัจจุบันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาแล้วกว่า7,400,000รายคิดเป็นเงินกู้ยืมกว่า800,000,000บาทโดยเงินที่ผู้กู้ยืมชำระคืนจะเป็นทุนหมุนเวียนส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปอิระวันช่วยเท้ารายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ซึ่งจะเป็นกฎหมายหลักในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในอนาคตรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมเสนอความคิดเห็นต่อหลักการสำคัญของร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อให้ระบบการศึกษาของไทยตอบโจทย์โลกยุคใหม่อย่างแท้จริงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันเสาร์ที่4กรกฎาคมนี้ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพราะทุกความเห็นของประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการร่วมออกแบบอนาคตการศึกษาไทยอนาคตของการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ขณะนี้เวลา 19:22 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าการที่สหรัฐระงับการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านเป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อเปิดทางให้รัฐบาลอิหร่าน จัดพิธีศพของอายาตอลอาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านที่ถึงแก่อสัญกรรมจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังอ้างว่าอิหร่านเป็นฝ่ายที่ต้องการเจรจากับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเพราะสหรัฐสามารถเอาชนะการทำสงครามกับอิหร่านอย่างราบคาบทั้งนี้พิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านจัดขึ้นที่กรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านระหว่างวันที่4ถึง9กรกฎาคมนี้ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่7เมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ100กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือละจิจูด 20.6 องศาเหนือลองจิจูด 107.7 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ83กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้คืนวันนี้โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกในช่วงวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคม2569สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง60ซมและเวลา 23:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 5:10 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง20ซมเวลา 16:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:55 นาที
7: กราบก้มบังคมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย
8: ตอนนั้นดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกินดีจอมยุทธุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวลลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์

คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

วัสดีครับท่านฟังครับขอต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนรายการที่จะนำเอาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆมาอ่านให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนำเสนอผ่านทางรายการนี้นะครับพบกันทุกวันครับตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์19:30 น.ถึง20:00 น.แต่ละวันก็จะมีเนื้อหามีรูปแบบของหนังสือที่แตกต่างกันออกไปนะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิติพงศ์สุธีและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ทุกฝั่งได้ติดตามรับฟังกันนะครับและเรื่องสั้นในแนวของหนังสือเสียงเพื่อประชาชนเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องสั้นที่มีเนื้อหาหลากหลายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นบันเทิงนะเป็นวิชาการนะฮะเป็นกึ่งวิชาการเป็นเรื่องของความคิดเห็นการวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆก็ได้นะครับนะเพียงแต่ว่าเพื่อจะเป็นเรื่องสั้นในนิยามของรายการนี้นะก็จะเป็นเรื่องที่นำเสนอวันไหนต้องจบวันนั้นนะครับนะในเล่มเนี่ยอาจจะมีหลายเรื่องนะครับแต่เรื่องที่นำมาเสนอแต่ละวันเนี่ยต้องจบวันนั้นเลยนะครับท่านผู้ฟังก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นกติกากว้างๆที่เราตกลงกันเอาไว้นะครับที่จะบอกตรงนี้ก็เพราะว่าหลายท่านสอบถามกันเข้ามานะครับบอกว่าเป็นเรื่องสั้นเรื่องสั้นเอ๊ปกติเรื่องสั้นเนี่ยก็จะคิดถึงการเป็นเรื่องในแนวของบันเทิงคดีนะครับเป็นเรื่องคล้ายๆกับนิยายสั้นๆหรือว่าเป็นเรื่องบรรดาแบบอย่างนั้นไปนะแต่พอมาฟังแล้วเอ๊ะไม่ใช่เนี่ยทำไมถึงยังเรียกว่าเป็นเรื่องสั้นเขาบอกว่าเป็นเรื่องสั้นนะที่จำกัดความพิเศษนะเป็นพิเศษเฉพาะท่านผู้ฟังรายการนี้นะเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ฟังนะกับผู้จัดเห็นพ้องต้องกันว่าเอาเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นใครเรื่องสั้นที่ท่านจะนำเสนอเข้ามาได้นะที่จะแนะนำกันเข้ามาได้สำหรับหนังสือเล่มใหม่เนื่องจากว่าเนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยสัปดาห์หน้าน่าจะจบละนะฮะก็ถ้าจะแนะนำเข้ามาก็ใช้กรอบอย่างนี้ได้เลยนะครับใครมีชื่อหนังสือบอกเป็นชื่อมาได้เลยใครที่ไม่มีชื่อหนังสือแต่อยากจะฟังเรื่องอย่างเนี้ยนะแนวอย่างเนี้ยของต่างประเทศของไทยนะฮะอะไรต่างๆก็บอกกล่าวกันเข้ามาได้เดี๋ยวท้ายรายการผมแจ้งให้ทราบถึงที่อยู่นะครับที่เราจะติดต่อสื่อสารกันได้นะครับแล้วก็เรื่องของเสียงบรรยายภาพนะปลายเดือนนี้มาแน่นอนนะครับสำหรับเสียงบรรยายภาพเรื่องใหม่นะที่จะให้ได้ติดตามรับฟังกันบางคนบอกว่าเนี่ยแล้วจะเป็นซีรีส์เหมือนพระพุทธเจ้าไหมเหมือนซีรีส์พระพุทธเจ้าไหมนะฮะเอ้าเดี๋ยวต้องอดใจกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบางคนชอบซีรีส์นะบางคนชอบบอกว่าอยากให้เป็นเรื่องเป็นภาพยนตร์หรือว่าเป็นสื่อที่ฟังวันไหนจบวันนั้นเลยอันนี้ก็คล้ายๆกันคล้ายๆกับเรื่องสั้นในรายการของเราเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวติดตามกันได้นะครับช่วงปลายเดือนนะที่1414สายด่วนข่าวสารความรู้หรือว่าจะเป็นถ้าใครมีสมาร์ทโฟนมีอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันได้เนี่ยนะฮะก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Tab to Read Mobile นะครับนี่เป็น2ช่องทางที่ท่านจะติดตามเรื่องราวของสื่อที่มีบริการเสียงบรรยายภาพหรือว่า Audio Description ได้นะครับนั่นเป็นเรื่องราวที่นำมาบอกกล่าวกันในช่วงต้นของรายการนะครับทีนี้ไปที่หนังสือที่นำมาฝากกันนะครับเรายังอยู่กับหนังสือที่มีชื่อว่าตำนานและนิทานพื้นบ้านยูเครนผลงานเรียบเรียงโดยอานิสเบตเบนนะครับแปลโดยสแตลลี่เบนเนตนะฮะวันนี้จะให้ดูฟังหนึ่งเรื่องนะครับหนึ่งเรื่องที่มีชื่อว่าเจ้าชายนาคาและภรรยาทั้งสองเจ้าชายนะครับเรื่องของเจ้าชายกับภรรยาทั้งสองไปติดตามก็ได้เลยครับเชิญครับ

ตนาผู้หนึ่งเธอนั้นไร้ซึ่งบุตรและอยากได้บุตรสักคนหนึ่งหมอผีจึงบอกเธอว่าไปจับนกหัวขวานมานำมันไปต้มให้สุกให้กินหัวของมันเสียแล้วเจ้าจะได้ในสิ่งที่ปรารถนาซาลิฟนาทำตามที่หมอผีสั่งเธอกินหัวของเจ้านกหัวขวานตลอดทั้งปีครั้นเมื่อครบปีเธอก็คลอดลูกออกมาเป็นนาคาบุตรที่เกิดมานั้นรู้ดีว่าตัวเขาเองนั้นคือตัวอะไรเช่นนั้นจึงบอกกับพ่อแม่ว่าท่านพ่อท่านแม่สร้างกระท่อมหินให้ข้าสักหลังขอเตียงนอนเล็กๆสักหลังขอเตาผิงเพื่อสร้างความอบอุ่นให้แก่ตัวข้าและขอให้ข้าได้แต่งงานกับใครสักคนเช่นนั้นผู้เป็นพ่อและแม่จึงทำตามในสิ่งที่เขาปรารถนาพวกเขาขังลูกของพวกเขาไว้ในกระท่อมหินในนั้นมีเตียงนอนเล็กๆมีเตาผิงเอาไว้คลายหนาวและเพียงไม่กี่คืนตัวของเขาก็สูงใหญ่ขึ้นแน่นอนว่าเขาสูงใหญ่เกินกว่าจะนอนเตียงหลังเดิมได้แล้วท่านพ่อท่านแม่เขาพูดข้าอยากแต่งงานเช่นนั้นพ่อแม่จึงพาหญิงสาวรูปงามหลายคนมาให้บุตรชายได้เลือกเพื่อไว้เป็นคู่ครองบรรดาหญิงสาวที่เข้ามานั้นช่างรูปงามเหลือเกินเขาเลือกไม่ถูกเลยณที่ตรงนั้นมีหญิงแก่ผู้หนึ่งเธอมีลูกสาวทั้งหมด12คน11คนถูกนำตัวมาถวายให้กับลูกชายนาคาแต่คนที่12กลับไม่ได้มาด้วยโดยที่ผู้เป็นแม่ให้เห็น

0: เหตุที่ไม่เอาข้าไปด้วยก็เพราะว่ากลัวว่าบุตรนาคาจะรับข้าไว้เป็นคู่ครองนะสิเรื่องนี้ไปถึงหูของพระเจ้าสาเข้าจึงมีรับสั่งให้นำตัวลูกสาวคนที่12มาให้เขาได้ยนต์โฉมเมื่อมาถึงพระเจ้าสาพูดกับเธอว่าเจ้าจะเป็นคู่ครองให้กับบุตรชายข้าได้หรือไม่เธอตอบว่าข้าเป็นให้ได้แต่ก่อนที่ท่านจะพาตัวข้าไปหาบุตรชายนาคาข้าขอชุดกี่เผาชุดเสื้อผ้าที่ทำจากผ้าลินินเสื้อที่ทำจากขนสัตว์และรองเท้าอย่างละ20ชิ้นนำของทั้งหมดนี้มาให้ข้าพระเจ้าซาทำตามที่หญิงสาวปรารถนาเขานำชุดกี่เผาชุดเสื้อผ้าที่ทำจากผ้าลินินชั้นดีรองเท้าอย่างดี20คู่และของอื่นๆอีกมากมายมามอบให้กับหญิงสาวผู้นี้จากนั้นจึงได้ออกเดินทางไปหาบุตรชายนาคาเมื่อเธอเดินทางมาถึงกระท่อมของบุตรชายนาคาเธอจึงหยุดเดินและพูดว่าสวัสดีบุตรชายนาคาสวัสดีแม่สาวน้อยเขาร่ำไห้เจ้าจะเป็นคู่ครองของข้าได้ไหมข้าจะเป็นคู่ครองของท่านเช่นนั้นจงลอกหนังของเจ้าออกเสียเขาพูดได้สิเธอพูดแต่ท่านต้องทำเช่นกันนะเช่นนั้นเขาจึงลอกผิวของเขาออกขณะที่เธอเองก็ถอดเสื้อ1ใน20ชุดของเธอออกเขาบอกเธออีกว่าลอกหนังของเจ้าออกสิแม่สาวน้อยได้สิเธอตอบแต่ท่านก็ต้องทำเช่นกันนะเขาเองก็ลอกหนังของตัวเองเช่นกัน19ครั้งที่เขาลอกหนังของเขาออกและเป็นจำนวน19ครั้งที่เธอถอดเสื้อของเธอออกกระทั่งเหลือเสื้อผ้าชุดสุดท้ายที่เธอสวมใส่อยู่ส่วนบุตรชายนาคาก็เหลือเพียงผิวหนังมนุษย์เท่านั้นในตอนนี้ภาพประกอบเป็นภาพวาดขาวดำสตรีในชุดโบราณกำลังถอดเสื้อผ้าออกคำบรรยายใต้ภาพเป็นจำนวน19ครั้งที่เธอถอดเสื้อผ้าของเธอออกจบภาพประกอบเขาลอกหนังชิ้นสุดท้ายของตัวเองออกและโยนมันขึ้นฟ้าประหนึ่งผืนใยแมงมุมหญิงสาวจับหนังที่ลอกออกมาโยนเข้าไปในกองไฟที่ลุกโชนผู้ที่ยืนอยู่ตรงหน้าบัดนี้ไม่ใช่นาคาอีกต่อไปแล้วแต่เป็นซาเรวิชในร่างมนุษย์ทั้งคู่ตัดสินใจแต่งงานและใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขหากแต่ตลอดช่วงระยะเวลาตัวของซาเรวิทปัจจุบันเขาเป็นสามีแล้วเขาไม่เคยไปเยี่ยมพ่อผู้เป็นพระเจ้าสาของเขาเลยและไม่ยอมให้ภรรยาของเขาได้เข้าใกล้เขตวังหลวงอีกด้วยพระเจ้าสาผู้เป็นพ่อพยายามเชื้อเชิญให้ลูกชายและภรรยาของเขาได้เข้าไปเยี่ยมเขาในวังแต่ลูกชายก็ปฏิเสธเสียทุกครั้งไปจนกระทั่งวันหนึ่งภรรยาของเขารู้สึกละอายใจและได้บอกกับสามีของเธอว่าที่รักเหตุใดข้าถึงไปพบพ่อของท่านไม่ได้ขอให้ข้าได้ไปพบพ่อของท่านเถิดข้าขอไปแค่ช่วงที่ข้าว่างไม่เช่นนั้นพ่อของท่านจะโกรธเอาได้ได้ยินเช่นนั้นเขาจึงปล่อยให้เธอไปเธอไปหาพระเจ้าสาบผู้แก่ชราในวังหลวงเธอสนุกสนานเพลิดเพลินกินดื่มของทุกอย่างจนอิ่มหนำสำราญใจกระทั่งต่อมาตัวสามีได้ออกคำสั่งเด็ดขาดว่าทำในสิ่งที่เจ้าต้องการเถิดแต่ข้าขออย่างเดียวคือเจ้าอย่าบอกพ่อกับแม่ข้าเรื่องที่เกิดขึ้นกับข้าอย่าบอกพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องที่ข้าลอกหนังนาคาออก20ผืนออกไปจากตัวข้าหากว่าเจ้าบอกเจ้าจะไม่ได้เห็นหน้าข้าอีกบิดาและมารดาไม่รู้ว่าตอนนี้บุตรชายของเขาหาใช่นาคาอีกต่อไปแล้วแต่เป็นซาเลวิชในร่างมนุษย์ทั่วไปเธอสาบานว่าจะไม่บอกเรื่องนี้แต่กระนั้นคำสาบานที่ว่าก็ไร้ผลในที่สุด เธอก็บอกบิดาและมารดาของผู้เป็นสามีว่าเขาลอกหนังนาคาออกจากตัวได้อย่างไรตัวภรรยาเพลิดเพลินและสำราญจนพอใจกระทั่งเมื่อเธอกลับเข้าบ้านก็พบว่าตัวสามีนั้นไม่อยู่แล้วเขาได้ไปอยู่ในดินแดนซึ่งอยู่กันคนละโลกตัวภรรยาได้เกิดความสงสัยและนั่งลงเธอร้องไห้ด้วยความเสียใจกระทั่งไม่มีน้ำตาให้ร้องไห้อีกต่อไปเธอตัดสินใจออกตามหาสามีของเธอในโลกอันกว้างใหญ่เธอออกเดินทางจนกระทั่งมาถึงยังบ้านเล็กหลังหนึ่งและขอที่พักกับหญิงชลาหนึ่งคืนเธอพบว่าหญิงชลาผู้นั้นคือมารดาแห่งสายลมหากแต่มารดาแห่งสายลมไม่ยอมให้เธอเข้าไปอาศัยในบ้านหลังนั้นพระเจ้าคุ้มครองนะลูกเธอพูดลูกชายของข้ากำลังบินมาทางนี้แล้วประเดี๋ยวเจ้าก็จะได้ยินเสียงกระพือปีกและเขาจะสังหารเจ้าและนำกระดูกของเจ้าโปรยไปตามทิศแห่งลมทั้งสี่ต่อให้เป็นเช่นนั้นหญิงสาวก็อ้อนวอนหญิงชลาจนสมใจปรารถนาหญิงชลาซ่อนตัวหญิงสาวไว้ด้านหลังหีบใบมะฮือมาหลังจากนั้นไม่นานลูกชายของหญิงชลาบินกลับเข้ามาและเขาได้กลิ่นของหญิงสาวและบอกแม่เขาว่ากลิ่นอะไรกันหรือท่านแม่กลิ่นเหม็นสาบแปลกๆในบ้านของพวกเราไม่มีอะไรทั้งนั้นผู้เป็นแม่พูดแต่มีหญิงสาวผู้หนึ่งขอมาพักอาศัยที่นี่เธอบอกว่ากำลังออกตามหาสามีของเธอเช่นนั้นท่านแม่เอาผลแอปเปิ้ลสีเงินให้เธอติดตัวไปสักหน่อยขอให้เธอไปจากที่นี่ซะให้รู้เอาไว้ว่าสามีของเธออยู่อีกโลกหนึ่งแล้วเช่นนั้นพวกเขาจึงขอให้เธอออกไปพร้อมกับผลแอปเปิ้ลสีเงินติดไม้ติดมือไปนิดๆหน่อยๆเธอออกเดินทางจนกระทั่งความมืดเริ่มมาเยือนและเธอก็มาถึงที่พำนักอันโดดเดี่ยวของหญิงชลาอีกคนหนึ่งและขอที่พักจากเธอคืนหนึ่งด้วยอีกเช่นเคยที่หญิงชลาผู้นี้ไม่อนุญาตให้เธอพักลูกชายข้าจะกลับมาอีกไม่ช้าเธอพูดและเขาจะฆ่าเจ้าไม่หลอกท่านยายหญิงสาวพูดตัวข้าเองก็เคยพักค้างแรมกับคนประเภทท่านมาแล้วข้าไปพักบ้านมารดาแห่งสายลมมาอย่างไรเล่าได้ยินเช่นนั้นหญิงชลาจึงอนุญาตให้หญิงสาวเข้าไปต่อมาเธอได้พบว่าหญิงชลาผู้นี้คือมารดาแห่งจันทราไม่นานจันทราจึงปรากฏตัวขึ้นมานี่มันอะไรกันท่านแม่จันทราพูดข้าได้กลิ่นคนแปลกหน้ามารดาแห่งจันทราบอกลูกของเธอว่าลูกชายของข้าจะบอกเจ้าว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งจะมาพักที่นี่เธอออกเดินทางตามหาสามีของเธอเหตุที่เธอต้องออกเดินทางเพราะเธอนั้นได้บอกความจริงบางอย่างให้แก่บิดามารดาของตัวสามีของเธอเช่นนั้นจันทราจึงบอกว่าเป็นการดีหากขอให้เธอไปตามทางของเธอให้ผลแอปเปิลทองคำแก่เธอเสียหน่อยและขอให้เธอไปเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้กับตัวสามีของเธอนั้นข้ารู้มาว่าตอนนี้เขาแต่งงานและมีภรรยาคนใหม่ไปแล้วหญิงสาวพักที่บ้านของจันทราหนึ่งคืนเธอออกเดินทางในยามเช้าพร้อมกับผลแอปเปิลทองคำที่มารดาแห่งจันทรามอบให้ครบค่ำมาเยือนหลังออกเดินทางตลอดทั้งวันเธอถึงยังบ้านของมารดาแห่งสุริยาและขอที่หลับนอนเป็นเวลาหนึ่งคืนหากแต่หญิงชราบอกกับเธอว่าข้าคงให้เจ้ามาพักกับข้าไม่ได้หรอกลูกชายของข้าบินไปรอบโลกและกำลังบินกลับเข้าบ้านในอีกไม่ช้าหากเขาเห็นเจ้าเขาจะฆ่าเจ้าหญิงสาวจึงบอกว่าเอาเถิดท่านยายข้าเคยพักกับคนประเภทท่านมานักแล้วข้าพักกับมารดาแห่งสายลมมารดาแห่งจันทราและทั้งสองก็มอบแอปเปิ้ลผลเล็กๆให้แก่ข้าเมื่อได้ยินเช่นนั้นมารดาแห่งสุริยาจึงอนุญาตให้เธอเข้ามาในบ้านไม่นานนักลูกชายสุริยาก็ปรากฏตัวและพูดกับแม่ของเธอว่า กลิ่นอะไรกันหรือท่านแม่ข้าได้กลิ่นคนแปลกหน้าผู้เป็นแม่ตอบลูกชายไปว่าหญิงสาวผู้หนึ่งมาขอค้างคืนที่บ้านเราแต่หญิงชราไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดความจริงที่ว่าหญิงสาวผู้นี้กำลังออกตามหาสามีของเธอหากแต่ลูกชายของเธอก็รู้อยู่แล้วและบอกไปว่าสามีของเธอแต่งงานกับหญิงอื่นไปแล้วให้เธอได้เข้าไปยังดินแดนที่เขาอาศัยอยู่เอาแอปเปิ้ลเพชรให้เธอได้ติดตัวไปถือว่าเป็นผลแอปเปิ้ลที่ดีที่สุดในโลกและบอกให้เธอรีบเดินทางไปยังบ้านที่สามีของเธออาศัยอยู่แต่ทั้งนั้นพวกเขาจะไม่ยอมให้เธอได้เข้าไปในบ้านเธอต้องปลอมตัวเป็นหญิงชราและนั่งรอบริเวณหน้าบ้านให้คลี่ผ้าที่คลุมผลแอปเปิ้ลออกจากนั้นผู้คนจะเข้ามารุมล้อมและขอซื้อผลแอปเปิ้ลสีเงินของเธอเมื่อได้เข้าไปในดินแดนแปลกประหลาดเธอได้ทำตามในสิ่งที่สุริยาบอกพระจักรพรรดินีแห่งดินแดนแห่งนั้นผู้ที่ปัจจุบันคือคู่ครองคนใหม่ของสามีของเธอได้เข้ามาดูผลแอปเปิ้ลที่เธอขายและพูดกับเธอว่าเจ้าอยากได้อะไรเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนกับผลแอปเปิ้ลสีเงินของเจ้าเธอตอบว่าไม่ใช่เงินตราที่ข้าต้องการโอ้ท่านสตรีผู้ยิ่งใหญ่สิ่งที่ข้าต้องการแลกเปลี่ยนคือขอให้ข้าได้พักใกล้กับสามีของข้าก็พอแล้วแล้วพระจักรพรรดินีจึงนำผลแอปเปิ้ลไปและอนุญาตให้เธอเข้ามาพักในบ้านของซาริวิชให้เธอหลับนอนในบ้านหลังนี้หนึ่งคืนอยู่ในบ้านหญิงสาวอยู่ในร่างของคนแก่ซาริวิชไม่แม้แต่จะรู้ว่านั้นคือภรรยาของเขาเขาจำไม่ได้เลยพระจักรพรรดินียอมปล่อยให้เธอเข้าไปในห้องที่สามีของเธอนอนอยู่ที่ตรงนั้นเธอได้เฝ้าดูเขาเธอเฝ้าดูเขาตลอดคืนอันยาวนานและต้องการไปเมื่อรุ่งสางมาเยือนเช้าวันรุ่งขึ้นเขาตื่นขึ้นจากการหลับไหลและพูดกับตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นเมียคนแรกของข้ามาหาและร้องไห้ให้หยุดน้ำตาท่วมตัวข้ากันนั้นหรือแต่เขาก็ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครว่าเขาคิดอะไรอยู่ไม่บอกแม้แต่ภรรยาคนที่สองของเขาเดี๋ยวก่อนเขาครุ่นคิดคืนพรุ่งนี้เราจะต้องไม่หลับเราจะรอดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเช้าวันต่อมาหญิงสาวปลอมตัวเป็นหญิงชราอีกครั้งครั้งนี้เธอวางผลแอปเปิ้ลทองคำลงพระจักรพรรดินีเดินเข้ามาเห็นอีกและพูดกับหญิงสาวว่าขายแอปเปิ้ลผลนั้นให้ข้าแล้วข้าจะให้เงินมากมายแก่เจ้าหญิงสาวตอบไปว่าไม่หรอกท่านหญิงผู้สูงศักดิ์ข้าไม่ขอรับเงินแต่ข้าขอไปนอนค้างในห้องของสามีของข้าอีกสักคืนจะได้ไหมพระจักรพรรดินีตกลงและหยิบแอปเปิ้ลผลนั้นไปคืนนั้นพระจักรพรรดินีลูบไหล่และจุมพิษสามีของเธอด้วยอารมณ์ขันและปล่อยให้เขาได้นอนหลับในที่สุดระหว่างนั้นภรรยาคนแรกของเขากลับมาอีกครั้งเธอเฝ้ามองดูเขาตามเธอและร้องไห้ปล่อยให้น้ำตาท่วมร่างของสามีรุ่งสางเธอก็จากไปเหมือนเคยเวลานี้เธอเหลือเพียงแอปเปิ้ลผลเดียวซึ่งเป็นแอปเปิ้ลเพชรเป็นแอปเปิ้ลที่ดีที่สุดในโลกและเธอก็บอกกับพระจักรพรรดินีว่าให้ข้าได้เฝ้ามองเขาอีกสักคืนด้วยแอปเปิ้ลผลนี้และข้าจะไม่ขออะไรจากท่านอีกท่านหญิงพระจักรพรรดินีทำตามที่เธอขอคืนนั้นขณะที่สามีของเธอนอนอยู่ภรรยาคนแรกของเขาก็ปรากฏตัวและจุมพิษลงไปบนศีรษะของเขาแต่เขาไม่ได้แสดงอาการอะไรออกมาเธอจุมพิษเขาอีกครั้งท้ายที่สุดเขาก็สะดุ้งและพูดว่านั่นใครกันน่ะคือข้าเองเมียคนแรกของเจ้าเจ้ามาที่นี่ได้อย่างไรโอ้ข้าไปมาทุกที่ข้าไปพักอาศัยกับมารดาแห่งสายลม มารดาแห่งจันทราและมารดาแห่งสุริยาพวกเขาต่างให้แอปเปิลข้าทั้งหมด3ผลข้ามอบแอปเปิลเหล่านี้ให้กับพระจักรพรรดินีภรรยาคนใหม่ของเจ้าเธออนุญาตให้ข้าเข้ามาหาท่านได้และนี่เป็นคืนที่3ที่ข้าเฝ้ามองท่านอยู่เขาตื่นจากฝันและร่ำไห้เขาอยากให้ทุกอย่างกลับคืนมาเหมือนเดิมหากแต่ภรรยาคนก่อนของเขาอยู่ในร่างของหญิงชราเขาพูดว่าเป็นเช่นนั้นจริงหรือนี่ในขณะที่ภรรยาคนแรกของข้าออกตามหาตัวสามีเช่นข้าแต่ภรรยาคนที่สองของข้าผู้เป็นพระจักรพรรดินียอมขายสามีของเธอเช่นข้าเพื่อแอปเปิล3ลูกจากนั้นสามีสุดที่รักของเธอจึงมอบเสื้อผ้าชุดงามหรูหราให้กับเธอเช่นนั้นเธอจึงถอดชุดหญิงชราและล้างหน้าเพื่อคืนสภาพเป็นหญิงสาวผู้สง่างามอีกครั้งในท้ายที่สุดแล้วภรรยาคนที่สองผู้เป็นพระจักรพรรดินีผู้นี้ก็ถูกมัดติดกับม้าป่าทั้ง4และถูกกระชากล่างออกเป็นชิ้นๆในที่ราบอันกว้างใหญ่
1: พักไปแค่นี้ก่อนนะครับสัปดาห์หน้ามาฟังกันต่อผมคาดว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะจบในสัปดาห์หน้านะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะแนะนำหนังสือเล่มใหม่นะครับหรืออยากจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางของหนังสือว่าควรจะมีเนื้อหายังไงอะไรต่างๆนะครับก็บอกกล่าวกันมาได้เลยนะครับที่อยู่ที่ท่านจะติดต่อสื่อสารกับรายการได้นะครับเขียนมาเป็นจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรส่งมาที่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชน

0: ขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพ10400นะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วต้องขอขอบคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จออกณพระตำหนักจักรีบงกตจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีให้กำลังใจญาติและส่งน้ำศพพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารการกีฬาแห่งประเทศไทยเดินหน้าโครงการการแข่งขันมวยไทยเด็กอายุต่ำกว่า15ปีอย่างปลอดภัยขับเคลื่อนมวยไทยสู่อนาคตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาด้วยวันที่4กรกฎาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความก้าวหน้าความสำเร็จและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวตองกานับแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2537มิตรภาพและความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรตองกากับราชอาณาจักรไทยได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งที่ฝ่าพระบาททรงเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติอัตลักษณ์และวัฒนธรรมประเพณีตองกานอกจากนั้นสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมเปี่ยมด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างพระราชวงศ์ยังเป็นดั่งเสาหลักสำคัญแห่งมิตรภาพระหว่างกันอีกด้วยหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิตที่มีต่อกันนี้เราจะยังคงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านการเกษตรการพัฒนาที่ยั่งยืนและในด้านอื่นๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอันจะนำไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาด้วยวันที่4กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในวาระสำคัญของการครบ250ปีแห่งวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอเมริกันประเทศไทยมีความภูมิใจในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาที่ยังรากลึกมั่นคงมาเกือบ200ปีโดยสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงประทับอยู่ในใจของเราทั้งหลายคือการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทยได้เสด็จพระราชสมภพที่เมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาประวัติศาสตร์250ปีในการสร้างชาติด้วยความบากบั่นหมั่นเพียรของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นแบบอย่างสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทุกชนชาติแสดงถึงค่านิยมของความเป็นประชาธิปไตยเสรีภาพและการใฝ่ในสันติภาพที่ไม่เสื่อมคลายไม่ว่าจะเผชิญกับความท้าทายเพียงใดก็ตามโดยคุณูปการที่ชาวโลกต่างได้รับประโยชน์อีกประการหนึ่งคือการสร้างนวัตกรรมของชาวอเมริกันที่ได้พลิกโฉมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำมาซึ่งความรุ่งเรืองก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีมีสุขประเทศไทยในฐานะมิตรที่ใกล้ชิดก็ได้รับประโยชน์เช่นกันจากความร่วมมือกับสหรัฐด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาวิชาการรวมทั้งการเป็นหุ้นส่วนกันด้านอื่นๆที่หลากหลายอีกด้วยประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวอเมริกันในการเฉลิมฉลองคำประกาศอิสรภาพ ในเจตจำนงที่จะรักษาไว้ซึ่งสิทธิพื้นฐานในชีวิตอิสรภาพและการดำรงอยู่ด้วยความสุขสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:20 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีเสด็จออกณพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569เสด็จเข้าห้องพิธีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบทรงศีลพระราชวชิรธรรมาจารย์เจ้าอาวาสวัดเกศรศิลคุณอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีประธานสงฆ์ถวายศีลพระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์แล้วทรงประเคนแด่ประธานสงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงประเคนสำรับภัตตาหารถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ตามลำดับจากนั้นเสด็จออกพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณทรงรับแจกันดอกไม้และของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์เสร็จแล้วเสด็จเข้าห้องพิธีทรงประเคนเครื่องสังฆทานและจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาประธานสงฆ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์จากนั้นเสด็จไปยังหน้าพระตำหนักจักรีบงกตพระราชทานพระวโรกาสให้นายสัตวแพทย์อุดมเจือจันทร์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์และนายนพวงศ์อาภรณ์ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมด้วยคณะเฝ้าถวายพระพรและถวายโคกับนกเขาชวาในโอกาสนี้ทรงปล่อยโคจำนวน2คู่และทรงปล่อยนกเขาชวาจำนวน70ตัวเสร็จแล้วเสด็จไปยังท่าน้ำพระตำหนักจักรีบงกตพระราชทานพระวโรกาสให้อธิบดีกรมประมงและคณะเฝ้าถวายพระพรและถวายพันปลาจากนั้นทรงปล่อยพันปลาจำนวน 490,000 ตัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569จบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีให้กำลังใจญาติและรดน้ำศพพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหาร
2: วันนี้ที่วัดบ้านน้ำขุ่นตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพศรีนา

ชนในขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารจากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวชาติดาไทยเศษและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวแนมบุญที่ดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะกราบสักการะพระเทพราชาเจ้าคณะจังหวัดพระราชทานพร้อมพบปะให้กำลังใจคณะญาติพี่น้อง

0: ชนคณะพระสงฆ์ที่กำลังเดินจาริกธุดงค์ธรรมยาตราที่จังหวัดมุกดาหารส่งผลให้พระสงฆ์มรณภาพ10รูปบาดเจ็บสาหัสและบาดเจ็บอีกหลายรูปซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจแก่พุทธศาสนิกชนในประเทศโดยในวันนี้มีพระเถระทุกเถระพระราชราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: คณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งวันด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
2: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นวันที่2ที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้า

0: งเก็บของที่ระลึกจากงานติดตัวไว้เพื่อเป็นสิริมงคลจนถึงทุกวันนี
1: ้เอาพลอยไปให้เจ้าคณะจังหวัดแจกพวกป้าเพราะว่าพวกป้าเป็นทอดกระถิ่นกับเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นทีนี้หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดก็เอาแจกพวกเราใช่ไหมเราก็เลยไปทำขึ้นหัวไว้ขึ้นข่าวก็โอ้โหเศร้าเนาะก็เห็นท่านตั้งแต่เด็กๆเนาะท่านอยากเป็นนางงามเนาะเพราะนั่นแหละก็ประทับใจแล้วท่านก็ช่วยสังคมหลายอย่างเนาะ
0: เช่นเดียวกับนายธรรมนูญดวงชาติจากชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าวันนี้เครือข่ายชมรมลูกเสือชาวบ้านจาก14จังหวัดภาคใต้ได้เดินทางมาร่วมกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกิจการลูกเสือชาวบ้านและโครงการเพื่อนครึ่งไทยย้ำย่างสภากาชาดไทยที่ช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากตลอดมา
2: ลูกเสือชาวบ้านมาวันนี้มาทั้งหมด14จังหวัดภาคใต้มาจำนวน800คนพระองค์พาก็เสด็จไปงานพระราชทานโครงการลูกเสือบ้านโดยตลอดที่ชอบอยู่ก็คือโครงการพึ่งพายามยากครับชอบมากเพราะว่าพระองค์ท่านได้ดูแลประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากตลอด
0: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระศพในทุกวันแบ่งเป็น3เวลาได้แก่ช่วงที่1เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงที่2เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและช่วงที่3เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยขอให้ประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์งดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและขอให้เดินทางถึงจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา20นาฬิกาปุริมปัตโสภาภาครายงาน
3: งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนแอกรีมิวเซียมวันที่2ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและเลือกซื้อสินค้าเกษตรอย่างคึกคักตลอดทั้งวัน
4: บรรยากาศของการจัดมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนแอกรีมิวเซียมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีตลอดทั้งวันนี้ซึ่งเป็นการจัดงานวันที่2มีประชาชนนักเรียนนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องและคึกคักตลอดทั้งวันโดยนางสาวเรนูชูยังสิทธิ์เล่าว่าครั้งนี้เป็นการมาเที่ยวชมงานครั้งแรกแต่พบว่าภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะกับผู้ที่รักต้นไม้รักธรรมชาติซึ่งในวันนี้ก็ได้ต้นไม้กลับบ้านหลายชนิดนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปที่น่าสนใจให้ได้ฝึกฝนเรียนรู้มากมายอีกด้วย
5: ดีก็มีหลากหลายดีสำหรับคนรักนะรักต้นไม้มีต้นไม้ป่าวางแผนจะปลูกป่านิดเดียวแบบเอาเฉพาะต้นที่มันอาจจะหายากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่รักธรรมชาตินะไม่ว่าจะเป็นไม้ป่าไม้ผลไม้อะไรที่มันเป็นประโยชน์ทุกคนจะช่วยกันสนับสนุนมาเที่ยวได้ประโยชน์และซื้อของถูกด้วย
4: เช่นเดียวกับนายวิทยาแก้วเกล็ดที่กล่าวว่ามาเที่ยวชมงานของพิพิธภัณฑ์เกษตรเป็นประจำทุกเดือนโดยการจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจและในวันนี้ได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรกลับไปหลายอย่างและคาดว่าวันพรุ่งนี้จะมาเที่ยวชมงานอีก
6: มาทุกเดือนมาประจำกันเยอะครับน้ำถั่ว5สีตีบะหลาแล้วก็อาหารการเกษตรวันนี้น่าจะมาช่วงเย็นจะมาอีกสักวัน
4: ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเที่ยวชมงานมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนแอกริมิวเซียมยังสามารถเดินทางมาร่วมงานได้จนถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีรวมทั้งสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook และ YouTube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติชวนันท์มารีรายงาน
3: กระทรวงวัฒนธรรมยกระดับศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดทั่วประเทศพัฒนาศักยภาพปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมเด็กไทยในสังคมพหุวัฒนธรรมนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดการประชุมพหุภาคีเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารและจัดการศึกษาอิสลามและศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรีเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาซึ่งกรมการศาสนาร่วมกับองค์กรศาสนาและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ

0: าสนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ผ่านแหล่งเรียนรู้ของแต่ละศาสนาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาปลูกฝังคุณธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการส่งเสริมการจัดการศึกษาผ่านศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาอิสลามให้มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยใช้หลักสูตรวิชาศาสนาอิสลามภาคบังคับเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์อบรมจำนวน1,065แห่งครอบคลุม36จังหวัดทั่วประเทศซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาอิสลามของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยนอกจากนี้ยังจัดพิธีมอบรางวัลศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดโดดเด่นประจำปี2569จำนวน10ศูนย์จาก10เขตการศึกษาทั่วประเทศเพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาการศึกษาอิสลามและการปลูกฝังคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชน
1: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ขณะนี้เวลา 20:19 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าหน่วยยามฝั่งไต้หวันส่งเรือตรวจการ2ลำไปเฝ้าระวังติดตามเรือของหน่วยยามฝั่งของจีนหรือ CCG จำนวน2ลำที่ปฏิบัติภารกิจบริเวณหน้าน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันในวันนี้ด้วยหน่วยยามฝั่งไต้หวันเน้นย้ำว่าไต้หวันมีสิทธิ์เหนือเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือ EEC ในหน้าน้ำดังกล่าวส่วนจีนไม่มีสิทธิ์เหนือหน้าน้ำใดๆที่ล้อมรอบเกาะไต้หวันอย่างสิ้นเชิงด้านโฆษกหน่วยยามฝั่งจีนให้คำมั่นว่า CCG จะยังคงยกระดับการลาดตระเวนบังคับใช้กฎหมายในแน่นน้ำที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจของจีนต่อไปและจะปกป้องอธิปไตยเหนือดินแดนรวมถึงสิทธิประโยชน์ทางทะเลของประเทศอย่างเด็ดขาดสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ NWS ที่ระบุว่าซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวไปยังหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาและเกาะกวมซึ่งเป็นดินแดนของสหรัฐในน่านน้ำทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกในวันนี้โดยมีความเร็วลมคงที่สูงสุด259กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลมกระโชกสูงสุดถึง314กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมกันนี้ NWS ขอความร่วมมือให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากพายุลูกดังกล่าวทั้งนี้การที่อุณหภูมิน้ำทะเลอุ่นขึ้นเป็นปัจจัยเอื้อให้พายุหมุนเขตร้อนทวีกำลังรุนแรงขึ้นและยังเพิ่มปริมาณความชื้นในบรรยากาศซึ่งอาจก่อให้เกิดฝนตกหนักได้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกของกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอาซาวาดหรือ FLA ซึ่งเป็นกลุ่มกบฏที่ชาวตูอาเร็กเป็นแกนนำที่ระบุว่านักรบของกลุ่ม FLA ก่อเหตุโจมตีที่เมืองอาเนฟิสในแคว้นคีดาวทางตะวันออกเฉียงเหนือของมาลีเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันทางการท้องถิ่นมาลีเปิดเผยว่าเกิดเหตุกลุ่มติดอาวุธยิงจรวดโจมตีค่ายทหารแห่งหนึ่งในเมืองเก่าทางตอนกลางของมาลีอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มติดอาวุธกลุ่มใดออกมายอมรับว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุโจมตีเมืองแห่งนี้ทั้งนี้การโจมตีครั้งล่าสุดถือเป็นภัยคุกคามต่อรัฐบาลทหารมาลีหลังกลุ่มกบฏชาวตูอาเร็กเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ในมาลีเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้พลเอกซาอิโก้กามารารัฐมนตรีกลาโหมของมาลีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: ศึกฟุตบอลโลก2026อียิปต์โดนจุดโทษเอาชนะออสเตรเลีย4-2และเสมอกันในเวลา1-1 อียิปต์เข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกในรอบ92ปีโดยเข้าไปพบกับอาร์เจนตินาที่ต่อเวลาพิเศษเอาชนะแคปวอร์ด3-2โดยลีโอนีลเมสซี่ยิงประตูที่7ในฟุตบอลโลกครั้งนี้และนำดาวซันโวเป็น20ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายส่วนโคลอมเบียเอาชนะกาน่า1-0โคลอมเบียเข้าไปเจอกับสวิตเซอร์แลนด์สำหรับรอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้แคนาดาพบกับโมร็อกโกเวลาเที่ยงคืนต่อด้วยปารากวัยพบกับฝรั่งเศสเวลา16:00 น.เทนนิสอาชีพชาย ITF เมนโบชนิดทัวร์ M15 โตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศกัจจิดิษฐ์สำเร็จมวยอันดับ2ของรายการลงดวลกับชินซันฮุยมวยอันดับ4จากเกาหลีใต้โดยปรากฏว่ากัจจิดิษฐ์สู้อย่างเต็มที่กว่าจะพ่ายไปอย่างน่าเสียดาย1-2เซต4-6 7-6ไทเบรก8-6และ4-6ขณะที่แม็กซิมัสพราคนโจรนักโขดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมวยอันดับ3ของรายการแพ้กับแมทธิวเดลลาโดวามวยอันดับ1จากออสเตรเลีย0-2เซต0-6และ6-7ไทเบรก5-7พลาดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายจักรยานยนต์ทางเรียบมาราธอนชิงแชมป์โลกซูซูกะเอทอาวเออร์2026ที่สนามซูซูกะเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นก้องสมเกียรติจันทรายอดนักบิดไทยจากโครงการ Honda Event The Next Success และทีมเพื่อนร่วมสังกัดทีมโรงงาน Honda SRC ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าจ่าฝูงอันดับ1ในรอบคัดเลือกในรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขัน8ชั่วโมงเต็มในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 9:30 น.ถึง 17:30 น.ตามเวลาประเทศไทยการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่สนามสวนกีฬาขมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผลปรากฏว่าพุทธภูมินาคแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเทศไทยทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวณิษฐ์เสถียรนักปั่นทีมชาติไทยคว้าอันดับ1พร้อมกับเป็นแชมป์ประเทศไทยขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงแชมป์ประเทศไทยเป็นของอภิชัยเพชรใจสว่างกำลังวันนักกีฬายอดเยี่ยมฝ่ายชายเป็นของภูมิใจไทยนาคแป้นและฝ่ายหญิงประภาดาครองโปร่งด้านการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2จะแข่งขันในวันที่5กรกฎาคมที่สนามสวนกีฬาขมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thailand Cycling Association และ YouTube TCA Channel นางโปรดปราณสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยพร้อมด้วยนายณัฐพลอันตรเสนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยออกมาเปิดเผยถึงโปรเจกต์นำร่องการแข่งขันมวยไทยเด็กอายุต่ำกว่า15ปีอย่างปลอดภัยโดยล่าสุดได้มีการสาธิตให้นักชกรุ่นจิ๋วสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันทั้งเฮดการ์ดและสนับศอกลงแข่งขันร่วมในรายการใหญ่ศึกสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลซีซั่น4ส่วนภาคกลางที่จังหวัดอ่างทองซึ่งกระแสตอบรับและภาพรวมเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมากนางโปรดปราณสมานมิตรเปิดเผยว่าพรบ.มวยมีการระบุชัดเจนว่านักมวยที่อายุต่ำกว่า15ปีต้องใส่เครื่องป้องกันซึ่งขณะนี้กระแสมวยเด็กกำลังมาแรงการกีฬาแห่งประเทศไทยจึงต้องนำร่องให้ชกอย่างถูกวิธีและปลอดภัยเพื่อให้คนเห็นต่างเดินร่วมกันได้โดยเตรียมแผนงานรองรับในอนาคตคือพูดคุยกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเตรียมยื่นเรื่องนำข้อมูลทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าไปอธิบายเพื่อพิสูจน์ว่ามวยเด็กพัฒนาได้ภายใต้ความปลอดภัยและจะแจกจ่ายอุปกรณ์ทั่วประเทศส่งอุปกรณ์ป้องกันกระจายไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทยภาคต่างๆเพื่อให้คนวงการมวยค่อยๆปรับตัวและเกิดความเคยชินกับการใส่เครื่องป้องกันพร้อมปรับกฎกติกาให้สอดคล้องกับแต่ละช่วงวัยของเด็กกรมพระศึกษาร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดการแข่งขันกีฬานันทนาการระหว่างหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาครั้งที่31ภาคใต้ตอนบนโดยมีนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดและมีนายสุรัตน์จรณะโยชินรองอธิบดีกรมพระศึกษาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันที่โรงเรียนจุฬาภรณ์วิทยาคารตำบลเขาพระอำเภอพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชนจำนวนกว่า600คนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการการแข่งขันกีฬาสากลกีฬาพื้นบ้านหรือศิลปะการแสดงอื่นๆอันเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตเท่าวินหวนทุกเราเศร้าในส่วน

0: ระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
1: บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองตื่นเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ
2: สนดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธริศศรีกินดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ายการที่นี่มีเรื่องราวรายการสารคดีบอกเล่าสิ่งดีวิถีไทยดำเนินรายการโดยดาวรัตน์ชูทรัพย
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการที่นี่มีเรื่องราวก็กลับมาพบปะกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะในยามค่ำคืนแบบนี้ตอนนี้เราคุยกันถึงเรื่องนางวิสาขานะคะหนึ่งในสตรีเรืองนามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือนารีเรืองนามค่ะที่เป็นหนังสือประชุมกวีในสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่6นะคะเรื่องนางวิสาขานี้จะเป็นผลงานประพันธ์ของหลวงนิเพศนิติสันนะคะแต่งด้วยโครงด้านวิวิธมาลีค่ะโดยการเล่าของเรานั้นเป็นการเล่าขยายความเพราะว่าถ้าดูในหนังสือนารีเรืองนามในส่วนนางวิสาขานี้คุณหลวงนิเพศเนี่ยจะเขียนเฉพาะเรื่องความงามแบบเป็นจักรยานีแล้วก็คุณสมบัติในการครองเรือน10ประการของแม่ศรีเรือนที่ดีนะคะที่บอกว่าเป็นโอวาท10ประการนะคะที่พ่อของนางวิสาขาคือธนัญชัยเศรษฐีไม่ได้ให้โอวาทกับลูกสาวก่อนที่จะออกเรือนนะคะเราก็นำเรื่องที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ต่างๆแล้วก็ในตำนานในทางพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องนางวิสาขาเนี่ยมาเล่าต่อเติมขยายความให้จบเรื่องนางวิสาขาคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องตอนที่นางออกเรือนแล้วก็บิดาให้โอวาท10ประการนะคะให้นางครองตนเป็นลูกสะใภ้ที่ดีและภรรยาที่ดีค่ะซึ่งจากคุณสมบัติแล้วก็โอวาทที่ให้10ข้อเนี่ยดูแล้วชีวิตครอบครัวของนางวิสาขากับวัฒนกุมารนะคะชื่ออะไรวัฒนกุมารปุณณวัฒนกุมารนะคะน่าจะมีความสุขแต่ปรากฏว่าไม่เป็นแบบนั้นค่ะนางมีปัญหากับคุณพ่อสามีก็คือมิขาลเศรษฐีมีปัญหาได้ยังไงเพราะว่าในโอวาท10ประการที่บิดาให้มาเนี่ยส่วนมากก็เป็นเรื่องการวางตัวที่ทำยังไงให้ครอบครัวเป็นสุขโดยเฉพาะข้อ9และข้อ10ที่บอกว่าพึงบำเรอไฟนะคะเพราะว่าคือดูแลรักษาไฟทั้งไฟที่ใช้ในครัวเรือนคือไฟที่ใช้ในครัวเรือนแล้วก็หมายถึงพ่อสามีแม่สามีและสามีเปรียบเสมือนไฟซึ่งไฟนั้นสามารถให้ทั้งคุณและโทษเพราะฉะนั้นจะต้องบำรุงบำเรอรักษาอย่างดีนะคะจึงจะให้คุณคือไฟเนี่ยมีคุณอนันต์แล้วก็มีโทษมหันต์เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องปฏิบัติให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะครอบครัวจึงจะเป็นสุขและข้อ10ที่บอกว่าพึงบูชาเทพเทวดาคือให้นับถือพ่อสามีแม่สามีแล้วก็สามีดุจเทวดานะคะคุณนอบน้อมแล้วก็ทำตามคำบัญชาเพราะฉะนั้นเนี่ยครอบครัวจะเป็นสุขดูจาก2ข้อนี้แล้วไม่น่าจะมีปัญหาแต่ก็มีปัญหาจนได้นะคะเหตุเพราะว่าเรื่องของลัทธิความเชื่อการนับถือศาสนาที่แตกต่างกันคือนางวิสาขานั้นนับถือพุทธศาสนาแล้วนางนั้นก็ได้บรรลุเป็นสงฆ์บรรลุธรรมขั้นโสดาบันนะคะตั้งแต่อายุ7ขวบแต่ว่าทางครอบครัวสามีนั้นมิขาลเศรษฐีนั้นไม่ได้นับถือศาสนาพุทธแต่ว่านับถือกลุ่มนักบวชที่เรียกว่าอาเจนกนะคะอาเจนกถ้าแปลตามศัพท์เนี่ยก็แปลว่าคนไม่นุ่งผ้าบางคนก็ออกเสียงว่าอาเจลกะนะคะแต่พุทธศาสนากรมให้ออกเสียงว่าอาเจนกอาเจนกเนี่ยแปลว่าคนไม่นุ่งผ้าหรือว่าเราจะเรียกว่าชีเปลือยก็ได้ซึ่งก็จะเป็นนักบวชนอกศาสนาพุทธคือต่างศาสนาในสมัยอินเดียโบราณนะคะในช่วงพุทธกาลซึ่งนักบวชชีเปลือยพวกเนี้ยจะมีความเชื่อเรื่องการทรมานตนให้เกิดความลำบากลำบากต่างๆเพื่อชำระบาปนะคะโดยจะสละทรัพย์สมบัติเครื่องนุ่งห่มทั้งหมดแล้วก็ใช้ชีวิตกลางแจ้งมีข้อปฏิบัติต่างๆในการรับอาหารนี่ที่เคร่งครัดมากนะคะ อย่างเช่นการเปลือยกายเนี่ยก็จะเป็นการใช้ชีวิตอย่างสันโดษไม่สวมเสื้อผ้าตลอดชีวิตการทรมานตนอย่างเช่นจะกินอาหารด้วยการเลียมือนะคะไม่ใช่อุปกรณ์ต่างๆไม่รับอาหารที่มีผู้มานำมานำมาถวายพิเศษไม่รับอาหารจากสตรีมีครรภ์นะคะแบบนี้เป็นต้นคนที่นับถือพวกอาเจโรนับถือ ที่เป็นชีเปลือยเนี่ยส่วนมากก็จะเงื่อนสายว่ากลุ่มนี้เป็นพวกที่บริสุทธิ์เป็นผู้บริสุทธิ์และเคร่งครัดมากค่ะนะคะโดยอิคาริสถีเนี่ยท่านก็นับถือกลุ่มอาจารย์นักบวชอาจารย์ลบเหล่านี้ตอนที่แต่งงานแล้วก็รับนางวิสาขามาอยู่ที่บ้านเนี่ยนางวิสาขานั้นก็ปฏิบัติตนเป็นลูกสะใภ้ที่ดีในเมื่อทางบ้านสามีนั้นไม่ได้นับถือศาสนาพุทธนางก็ยังไม่ได้คือรู้ว่าพ่อสามีเนี่ยไม่รับเลยเนี่ยนางก็ไม่ได้นิมนต์พระไม่ได้ทำบุญอะไรนะคะตั้งแต่แต่งงานมาแต่ว่าวันหนึ่งท่านเศรษฐีมิคาสถีเนี่ยก็ได้นิมนต์พระนักบวชกลุ่มเจโลกเนี่ยมาที่บ้านเพื่อมาฉันอาหารนะคะพอมาถึงนางก็ให้คนไปเชิญลูกสะใภ้มาบอกว่าให้มาไหว้พระอรหันต์ในที่นี้หมายความว่าอรหันต์นี่คือเป็นผู้ไกลจากกิเลสหรือผู้ควรแก่การบูชาก็บอกว่าไปเชิญนางวิสาขาออกมานางวิสาขาพอได้ยินคำว่าผู้ไกลจากกิเลสผู้ควรแก่การบูชาพระอรหันต์เหล่านี้เนี่ยก็ดีใจก็ปลื้มปิติเพราะว่านางนั้นเป็นอริยสาวิกานะคะระดับโสดาบันก็เริ่มใส่ในพระพุทธศาสนาก็รีบมาเพื่อที่ตั้งใจจะถวายนมัสการนะคะเพื่อนมัสการแต่ปรากฏว่าสิ่งที่มาพบเนี่ยก็พบเป็นนักบวชกลุ่มที่เป็นชีเปลือยนางจึงเกิดความรังเกียจแล้วก็อาจจะกล่าวคำว่าไม่ไหว้พวกที่ไม่มีความไม่มียางอายไม่นุ่งผ้าแล้วก็เดินไปคือไม่แน่ใจว่านางได้กล่าววาจาหรือเปล่าแต่ว่านางเดินหนีไปไม่ได้เคารพนะคะกลุ่มนักบวชนั้นก็โกรธก็ตอบว่าท่านเศรษฐีว่าทำไมเจ้าจึงเอาคนนอกศาสนาไม่เคารพนักบวชเช่นเราเข้ามาเป็นสะใภ้ในบ้านแบบนี้คือนำการกินีมาสู่บ้านนะคะขอให้ขับไล่ออกจากตระกูลถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยพวกเราจะไม่มารับ อาหารนะคะมารับบิณฑบาตจากบ้านท่านอีกเลยนะคะท่านเศรษฐีก็บอกก็ขออภัยบอกว่านางนั้นยังอ่อนวัยนะนะคะยังเยาว์วัยไม่รู้ควรขอให้ท่านให้อภัยด้วยเถิดนะคะพวกนักบวชก็บอกว่าจะดูจากอายุว่าเยาว์วัยได้อย่างไรในเมื่อนางเป็นสตรีที่ออกเรือนแล้วต้องมีความเป็นผู้ใหญ่ทำแบบนี้ไม่ถูกต้องไล่ออกไปไม่งั้นเนี่ยจะเกิดความเป็นไม่เป็นมงคลนะคะเป็นกาลกิณีท่านเศรษฐีก็บอกว่านางนั้นเป็นธิดาของเศรษฐีตระกูลใหญ่นะคะเป็นเศรษฐีประจำพระนครเนี่ยจะขับไล่ออกไปไม่ได้โดยง่ายนั้นไม่ได้โดยเฉพาะตอนที่รับตัวมานั้นบิดานางเนี่ยได้ฝากฝังกับพวกพราหมณ์ทั้ง8ที่ท่านมิคาลาเศรษฐีส่งไปรับตัวนางไปหาแสวงหาลูกสะใภ้นี่แหละค่ะโดยพราหมณ์ทั้ง8เนี่ยก็ได้รับรองกับบิดาว่าจะดูแลนางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขับไล่ออกไปไม่ได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากพราหมณ์ทั้ง8ก่อนนะคะพวกพราหมณ์นั้นพวกนักบวชนั้นก็ไม่พอใจแต่ว่าการพูดนั้นก็ยังไม่ได้เป็นที่ตกลงว่าจะขับไล่หรือไม่ขับไล่อย่างไรนะคะนักบวชนั้นก็ลาจากไปทีนี้เศรษฐีเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้ขับไล่ยังไม่ได้ขับไล่นางวิสาขาออกไปเพราะว่าติดในข้อที่แต่นางก็เป็นที่ดาตระกูลใหญ่แล้วก็นางมีพราหมณ์8คนเนี่ยรับรองมาเนี่ยนะคะแต่ก็คงจะขุ่นใจผูกใจขุ่นอยู่จนอยู่มาวันหนึ่งนะคะก็มีเหตุอีกคือเหตุเนี้ยจะรุนแรงไปจนถึงกับขั้นกับว่าเดี๋ยวนางจะกลายเป็นลูกสะใภ้จะกลายเป็นมารดาของพ่อสามีนะคะเรื่องเป็นยังไงก็คือวันนั้นในขณะที่นางเนี่ยจัดอาหารให้กับสามีแล้วก็พ่อสามีรับประทานอยู่เนี่ยนะคะปรากฏว่ามีพระสงฆ์องค์หนึ่งมายืนอยู่หน้าบ้านเพื่อรอรับบิณฑบาตนะคะรอรับบาตรท่านมิคาลเศรษฐีเนี่ยเห็นแล้วก็ทำเป็นเมินทำเป็นมองไม่เห็นนะคะทำไม่รู้ไม่ชี้นางวิสาขาเนี่ยเห็นแล้วก็เข้าใจกริยาของพ่อสามีก็เดินไปบอกว่าพระคุณเจ้านิมนต์ท่านไปข้างหน้าก่อนเถิด เนื่องจากว่าตอนนี้พ่อสามีของดิฉันกำลังรับประทานของเก่าอยู่พอพ่อสามีฟังปุ๊บนะคะโกรธมากคือกินของเก่าคืออะไรย ย่างนี้มาว่าเรากินอุจจาระนั่นสินะคะโกรธมากก็ลุกขึ้นเตะข้าวของจานกระจายแล้วก็ขับไล่นางว่านางเป็นกาลกิณีนะคะทำตัวแบบนี้ได้อย่างไรมาว่าเราผู้เป็นพ่อสามีว่ากินอุจจาระได้อย่างไรขอขับไล่ออกจากบ้านไปนางวิสาก็ตอบไปด้วยความสงบว่าตัวดิฉันเนี่ยไม่ได้มาที่ตระกูลนี้เป็นนางทาสีนะคะไม่ได้มาเป็นนางทาสแต่ว่าจะมาทำเหมือนกับว่าดิฉันเป็นนางทาสที่ท่านเชิญรับตัวมาจากริมทางไม่ได้ดิฉันนั้นเป็นบุตรของตระกูลใหญ่และได้รับการเชื้อเชิญมาบิดาก็ได้มอบความรับผิดชอบไว้กับพราหมณ์ทั้ง8แล้วถ้าหากมีเรื่องอะไรหรือจะต้องกลับไปนั้นพราหมณ์ทั้ง8ท่านนั้นจะต้องรับรู้รับรองก่อนด้วยนะคะเศรษฐีก็โอเคตกลงนะคะโกรธมากก็ให้ไปเชิญพราหมณ์ทั้ง8มาตัดสินคดีแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องเป็นแบบนี้นะนางนั้นมาดูหมิ่นข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้านั้นกินอุจจาระเป็นคำที่ร้ายแรงมากควรที่จะขับไล่ออกจากตระกูลเพราะว่าเป็นสะใภ้ที่ไม่นับถือพ่อแม่สามีนั้นถือว่าเป็นกาลกิณีนะคะพราหมณ์ทั้ง8ก็ถามว่าเรื่องเป็นอย่างไรถามนางวิสาขานางก็ตอบว่าหามิได้ท่านพราหมณ์ข้าพเจ้ามิได้ดูหมิ่นพ่อสามีว่ากินอุจจาระแต่ประการใดท่านพ่อเข้าใจไปเองนะคะพ่อก็เถียงพ่อสามีก็เถียงนะคะว่าข้าจะเข้าใจไปเองได้ยังไงนางพูดกับพระสงฆ์ใช่ไหมว่านิมนต์ไปข้างหน้าเถิดคุณพ่อดิฉันกำลังรับประทานของเก่าอยู่มันก็หมายถึงอุจจาระแล้วฉันได้ยินเต็มสองหูเลยนะคะนางวิสาขาก็บอกว่าดิฉันพูดดังนั้นจริงแต่ว่าไม่ได้หมายความเช่นนั้นนะคะพราหมณ์ก็สอบถามนางวิสาขาจึงอธิบายต่อไปว่าคำพูดที่ดิฉันพูดนั้นที่บอกว่าคุณพ่อกำลังรับประทานของเก่าอยู่หมายความว่าท่านมิคาระเศรษฐีแต่คุณพ่อตาเนี่ยคุณพ่อสามีได้เกิดมาในตระกูลมั่งคั่งเศรษฐีมหาศาลนะคะมีทรัพย์สินมากมายในปัจจุบันนี้ด้วยกุศลผลบุญจากบุญเก่าที่ทำไว้ในอดีตชาติแต่ว่าณปัจจุบันนี้คุณพ่อนั้นมิได้สร้างสมบุญใหม่ในชาตินี้เลยนะคะสิ่งที่มีอยู่นั้นก็คือกินบุญเก่านะคะนางวิสาขาพูดอย่างนี้เสร็จพราหมณ์ก็เห็นจริงด้วยก็บอกว่าที่นางพูดนั้นถูกแล้วไม่มีผิดไม่ผิดนะคะเศรษฐีก็โกรธมากแต่ว่ายังไม่จบนี่แปลว่าคือเศรษฐีเนี่ยคือความสุขในครอบครัวของบุญวัฒนะกุมารเนี่ยกับนางวิสาขาแล้วก็ในเรือนของพ่อสามีเนี่ยดูประหนึ่งว่ามีความสุขราบเรียบแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นความเรียบของจอบแหนที่อยู่เหนือผิวน้ำแต่ว่าใต้น้ำเนี่ยแหนมืนมวนคลื่นเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะว่าคุณพ่อพูดต่อไปเนี่ยแปลว่าโอ้เก็บความแค้นมาทุกเม็ดมาตั้งแต่แรกนะคะบอกว่าไม่ใช่เท่านี้นะท่านพราหมณ์ยังมีอีกมีอยู่คืนหนึ่งนางเนี่ยออกไปกับนางทาสบริวารนางทาสีเนี่ยออกไปหลังเรือนกลางดึกสงสัยว่าต้องแอบไปทำอะไรไม่ดีไม่งามมาแน่เลยนะคะมีอย่างที่ไหนเป็นผู้หญิงออกไปออกจากเรือนกลางดึกนะคะพราหมณ์ก็ถามว่าจริงหรือนะคะนางสาขาก็รับว่าจริงแต่ไม่ได้เป็นข้าพเจ้าไม่ได้ไปทำอะไรที่ไม่ดีไม่งามคือเนื่องจากคนนั้นมีคนมารายงานว่าแม่ลานะคะซึ่งเป็นแม่ของม้าอาชาไนอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าอย่างไรเอาตามนี้แล้วค่ะกำลังตกลูกใกล้กับเรือนนี้ใกล้กับครอบของม้าเนี่ยดิฉันเกรงว่าม้าอาชาไนนั้นจะเป็นอันตรายจึงคิดว่าไม่ควรจะนิ่งดูดายเพราะม้าอาชาไนนั้นเป็นสัตว์ที่มีค่าหายากนะคะจึงออกไปดูแลให้แม่ลาตรงนั้นตกลูกอย่างปลอดภัยแล้วก็ไม่ให้มีอันตรายกับม้าอาชาไนที่อยู่ครอบใกล้เคียงด้วยพรานก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นนางก็ไม่มีความผิดเศรษฐีก็ไม่ยอมยังมีอีกนะท่านพรามเมื่อตอนวันที่นางจะออกเรือนมาฉันเห็นบิดาของนางเนี่ยพนัญชัยเศรษฐีมากระซิบกระซาบสั่งสอนกันเป็นอุบายลับ10ประการฟังดูเป็นรหัสนัยยะนะคะเป็นรหัสลับอะไรสักอย่างหนึ่งมันต้องมีเป้าหมายไม่ดีแน่นอนนะคะ เรื่องความลับสิบประการเนี่ยอย่างข้อแรกเนี่ยก็ไม่ได้แล้วข้อแรกกับข้อสองเนี่ยบอกว่าไฟในห้ามนำออกไปข้างนอกแล้วก็ไฟนอกเนี่ยห้ามนำเข้าข้างในเรือนมันจะเป็นไปได้อย่างไรครับมันต้องมีอะไรแน่นอนพูดเรื่องกลิ่นไฟเนี่ยนะครับพรามก็มาสักไซนางวิสาขานางวิสาขาก็บอกว่าท่านทนายเชษฐีบิดาของดิฉันเนี่ยไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ไม่ดีเลยคำว่าไฟในอย่านำออกก็คืออย่านำเรื่องราวที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในครัวเรือนเนี่ยออกไปเล่าให้คนนอกเรือนฟังเพราะว่ามันจะเหมือนไฟที่มาเผาในเรือนนะคะส่วนไฟนอกอย่านำเข้านั้นก็คืออย่านำเรื่องร้อนใจมาให้กับคนในเรือนนะคะรวมทั้งบิดามารดาสามีและสามีนั้นเปรียบเสมือนไฟซึ่งให้ทั้งคุณอนันต์และโทษมหันต์ต้องบำรุงรักษาให้ดีครอบครัวจึงมีความสุขนะคะพราหมณ์ก็บอกนางก็พูดถูกนางไม่ผิดนะคะท่านเศรษฐีบอกยังมีอีกนะโอ้มันสิบข้อน่ะนี่แปลว่าวันนั้นเนี่ยไปตั้งใจฟังเขามาอย่างดีแต่ว่าแทนที่จะถามให้เข้าใจนะคะก็บอกว่ายังมีอีกพึงให้แก่คนที่ให้ไม่พึงให้แก่คนที่ไม่ให้พึงให้แก่คนที่ให้หรือไม่ให้พึงนั่งให้เป็นสุขพึงบริโภคให้เป็นสุขพึงนอนให้เป็นสุขพึงบำเรอไฟพึงน้อมน้อมต่อเทวดาเนี่ยมันเป็นรหัสลับทั้งสิ้นเลยพราหมณ์นะคะวิคาราเศรษฐีนี่แปลว่าเกร็บมาทุกเซตนะคะแล้วก็เป็นความขุ่นใจที่ฝากไว้นางก็ได้อธิบายไปเมื่อกี้พูดถึงว่าไฟในไม่ให้นำออกไฟนอกไม่ให้นำเข้าไปแล้วนะคะนางก็อธิบายต่อว่าพึงให้แก่คนที่ให้หมายความว่าคนที่มีคุณแก่เราเราควรจะตอบแทนแล้วคนที่ยืมของใช้ไม้สอยเราไปแล้วเอามาคืนเนี่ยคราวหลังก็ให้คืนให้ยืมต่อได้นะคะไม่พึงให้แก่คนที่ไม่ให้หมายความว่าผู้ที่ไม่รู้บุญคุณนั้นต่อให้เราทำคุณสักเท่าไหร่นะคะก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการเสียเวลาเปล่านะคะเปิ่นเช่นนั้นเนี่ยก็ไม่ควรพึงให้แก่คนที่ให้หรือไม่ให้คือคนก็จะมีกลุ่มคนที่ไม่ว่าเขาจะให้หรือไม่ให้เราเนี่ยเราก็ควรจะเอื้อเฟื้อแก่เขากลุ่มนี้ก็จะมีญาติสนิทมิตรสหายซึ่งเป็นการให้นั้นก็คือเราเอื้อเฟื้อแก่ญาติก็จะทำให้ตระกูลเรามั่นคงขึ้นต่อไปนะคะต่อมาก็คือพวกนักบวชแล้วก็พวกยาจกเข็มใจซึ่งกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่อยู่ในสถานะที่ให้เราได้การที่จะให้กับบุคคลเหล่านี้ก็เท่ากับว่าเป็นการสั่งสมบุญแก่ตัวเราเองนะคะแล้วก็เป็นการเพื่อคุณสังคมนะตามหน้าที่ของเศรษฐีมหาศาลประจำเมืองนะคะต่อมาพึงนั่งให้เป็นสุขก็คืออย่านั่งกีดขวางทางแล้วก็นั่งแบบว่าพร้อมที่จะลุกไปปฏิบัติงานได้นะคะพึงบริโภคให้เป็นสุขหมายความว่าให้กินอาหารภายหลังพ่อสามีแม่สามีและสามีนะคะและนอนที่เป็นสุขก็คือนอนภายหลังพ่อแม่สามีและสามีนะคะเหล่านี้เพื่อที่เนี่ยเหล่านี้จึงจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เรือนที่ดีต่อจากนั้นก็คือพึงบำเรอไฟที่บอกไปแล้วแล้วพึงนอบน้อมต่อเทวดาก็คือพ่อแม่สามีและสามีนั้นเปรียบเสมือนเทวดาในเรือนพึงนอบน้อมเคารพเชื่อฟังท่านให้ดีนะคะครอบครัวจึงมีสุขเพราะอธิบายเสร็จพราหมณ์ก็บอกว่านางนั้นไม่มีความผิดเลยแถมเป็นโอ้สีสะพ้ายเกรดเอนะคะท่านเศรษฐีก็ยอมรับว่าอ๋อนั้นไอ้ที่ขุ่นเคืองมานั้นเราคิดผิดไปเองโอเคข้าพเจ้าไม่สิ้นกังวลหรือสิ้นกังขาแล้วก็ยอมรับว่าลูกสะใภ้บริสุทธิ์นะคะขออภัยที่เข้าใจผิดไปแต่นางวิสาขากลับตอบว่าแต่ว่าท่านทั้งหลายท่านพราหมณ์ข้าพเจ้าเนี่ยตั้งใจแล้วว่าจะกลับตระกูลของข้าพเจ้าตามคำขับไล่ของคุณพ่อสามีเนื่องจากว่าคุณพ่อของดิฉันเนี่ยได้มอบให้ดิฉันอยู่ในความดูแลของท่านทั้งหลายดิฉันจึงยังไปไม่ได้จนกว่าท่านจะตัดสินความบัดนี้ท่านตัดสินความเรียบร้อยแล้วดิฉันจะขอกลับเรือนของดิฉันนะคะกลับเรือนของพ่อดิฉันเองเนี่ยโดยข้าวของนะดิฉันก็เก็บเรียบร้อยแล้วพร้อมจะกลับนะคะ ท่านมีคาราเศรษฐีได้ยินตรงนั้นก็ตกใจก็ไม่อยากเสียลูกสะใภ้ไปเพราะว่าก็เสียหน้าด้วยนะเพราะว่าตระกูลก็สมรสกันแล้วตัวเองเนี่ยก็ผิดอยู่ฝ่ายเดียวลูกสะใภ้ดีนะคะก็ขอพราหมณ์ทั้ง8เนี่ยให้เกลี้ยกล่อมไม่ให้นางไปแล้วก็กราบขอโทษนางก็บอกว่าข้าพเจ้าจะอยู่ได้อย่างไรในเมื่อข้าพเจ้านั้นเป็นอริยสาวกทางพุทธศาสนาแต่ตั้งแต่มาอยู่ในตระกูลเนี่ยยังไม่เคยได้ฟังธรรมหรือทำบุญทางพุทธศาสนาเลยถ้าหากจะให้ข้าพเจ้าอยู่ต้องให้ข้าพเจ้าได้ทำบุญตักบาตรแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์มาฉันอาหารที่บ้านได้นะคะฉันจังหันที่บ้านได้เศรษฐีก็ยอมอนุญาตให้ลูกสะใภ้ทำตามประสงค์นะคะตั้งแต่นั้นมานางก็อยู่มาอย่างเป็นสุขจนวันหนึ่งนะคะนางก็ได้นิมนต์พระพุทธเจ้านะคะมาอย่างคืนนางก็ได้ทำบุญตักบาตรเป็นวาระจนถึงคราวที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้เสด็จมาอย่างเมืองของที่นางตั้งบ้านเรือนอยู่นะคะนางก็ทูลอรัธนาพระพุทธเจ้าพร้อมภิกษุสงฆ์เนี่ยมาเสวยพระทหารที่บ้านพอมาถึงพระองค์เสด็จมาถึงเนี่ยนางก็ให้คนไปเชิญสามพ่อสามีนะคะกับครอบครัวมาว่าขอเชิญมาถวายอาหารพระพุทธเจ้าและพระพุทธสาวกปรากฏว่าพ่อสามีเนี่ยเคยให้คำมั่นกับพวกอเจลบนะคะพวกนักบวชชีเปลือยไว้ว่าจะไม่มาข้องแวะกับพวกพระสงฆ์นะคะทางศาสนาพุทธจะไม่ถวายอาหารจะไม่ฟังธรรมนางก็ให้คนไปบอกลูกสะใภ้ว่าเชิญลูกถวายอาหารถวายอังคาดเนี่ยตามสะดวกเถิดพ่อไม่ออกมานางวิสาขาก็บอกว่าเราเคยตกลงกันแล้วให้คนไปบอกพ่อเนี่ยขอเชิญท่านออกมาให้มาฟังธรรมท่านเศรษฐีจริงๆก็ไม่อยากมานะคะเพราะสัญญากับพวกอเจโรคไว้แล้วแต่ก็ขัดลูกสะใภ้ไม่ได้ก็เลยเอาล่ะเราจะออกไปแต่ว่าเราจะฟังธรรมอยู่ในม่านฟังพระธรรมอยู่ในม่านก็ให้กั้นม่านขวางระหว่างพระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกกับตัวเองไว้ตัวเองฟังพระธรรมอยู่ในม่านนะคะไม่ออกไปพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ทรงเห็นว่าท่านเศรษฐีมิคาระเนี่ยมีมิจฉาทิฏฐิจึงทรงแสดงธรรมเพื่อสลายทิฏฐินั้นนะคะแสดงธรรมอนุปุพพิกถานะคะเป็นการพรรณนาเรื่องทานศีลสวรรค์โทษแห่งกามอานิสงส์ของการละจากกามแล้วก็จบลงด้วยอริยสัจ4ท่านเศรษฐีฟังไปเนี่ยก็จิตก็ดื่มด่ำเข้าใจได้เลยว่าท่านเนี่ยแสดงพระธรรมเนี่ยประสงค์ที่จะแสดงต่อท่านเศรษฐีโดยเฉพาะก็จิตใจก็ดื่มด่ำนะคะพิจารณาไปทีละข้อจนในที่สุดก็บรรลุโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลระดับต้นนะคะแล้วก็มีศรัทธาในศาสนาพุทธศาสนาแล้วก็เริ่มนับถือพวกชีเปลือยตั้งแต่นั้นมาค่ะตั้งแต่นั้นมาท่านเศรษฐีก็ยกย่องนางวิสาขาซึ่งเป็นสะใภ้เนี่ยเป็นมิคาระมาตานะคะก็คือแม่ของมิคาระซึ่งเพราะว่านางนั้นเป็นผู้ให้ผู้ให้กำเนิดในทางธรรมแก่ตนนะคะแก่ท่านมิคาระก็เลยให้เรียกมิคาระมาตานางวิสาขาก็คงสะดุ้งอยู่ในใจแต่ก็ไม่อยากให้พ่อสามีเนี่ยเป็นที่เสื่อมเสียนะคะนางก็แก้ด้วยปัญญาจนเมื่อนางตั้งครรภ์นะคะแล้วก็มีบุตรชายนางก็ตั้งชื่อบุตรชายว่ามิคาระชื่อเดียวกับพ่อตาไอ้พ่อสามีนะคะคนก็จะเรียกนางว่ามิคาระมาตาตามที่ท่านเศรษฐีตั้งไว้แต่ว่าก็จะหมายถึงว่าเป็นแม่ของมิคาระผู้เป็นบุตรของนางเองเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นปัญญาของนางวิสาขานะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เคยเกริ่นไปตอนแรกที่บอกว่านางเป็นผู้เริ่มต้นการถวายผ้าอาบน้ำฝนอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุในช่วงข้าพรรษาเนี่ยเพราะว่านางเนี่ยทราบว่าพวกภิกษุในพอช่วงหน้าฝนที่ต้องจำพรรษาเนี่ยเนื่องจากมีผ้าผืนเดียวจึงไม่มีผ้าที่จะผัดเปลี่ยนในการอาบน้ำฝนดูเปลือยกายเนี่ยไม่เป็นที่สบายตาเป็นที่อุจจารก็ทูลขอพระพุทธเจ้าเพื่อขอถวายผ้าอาบน้ำฝนนะคะในช่วงเข้าพรรษาซึ่งผ้าอาบน้ำฝนนี้นะคะจะเรียกว่าผ้าวัดสิกสาธิกาหรือผ้าอาบน้ำฝนนะคะพระพุทธเจ้าก็ทรงกำหนดระยะเหมาะสมในการถวายโดยอนุญาตให้พระสงฆ์รับผ้าอาบน้ำฝนได้ตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน7จนถึงวันแรม15ค่ำเดือน8หรือว่าช่วงก่อนเข้าพรรษา1เดือนค่ะ เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้ผ้านี้ตลอดระยะเวลา3เดือนในช่วงเข้าพรรษานะคะซึ่งประเพณีก็ประเพณีนี้ก็สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันที่เรามักจะถวายผ้าอาบน้ำฝนพร้อมๆกับเทียนพรรษาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปีค่ะค่ะเรื่องของนางวิสาขาก็ดำเนินมาจนจบในตอนนี้ขอขอบพระคุณที่ติดตามฟังรายการค่ะ

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบเร่งช่วยเหลือผู้แสวงบุญที่ถูกหลอกขายแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันไทยไซเบอร
6: ์ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกินดีจอมฤทธิ์คุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: กราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบเร่งช่วยเหลือผู้แสวงบุญที่ถูกหลอกขายแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะพร้อมติดตามการคืนเงินให้ผู้เสียหายโดยเร็ว
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ ศรีสงเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายก

0: ได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ณราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียแต่ไม่ได้เดินทางตามกำหนดโดยประสานการทำงานร่วมกับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ลงพื้นที่ไปติดตามการช่วยเหลือเบื้องต้นรับทราบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบประมาณ150คนมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 3,700,000 บาทโดยแต่ละคนได้ชำระเงิน 25,000 บาทจากราคาแพ็กเกจเต็มประมาณ 45,000 บาทซึ่งองค์กรอ้างว่าจะรับผิดชอบส่วนต่างเองจากเงินกองทุนจากการตรวจสอบพบว่าองค์กรดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนและสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นอีกทั้งสคบ.ยังได้เปิดรับเรื่องร้องเรียนและรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายเพิ่มเติมเพื่อขยายผลการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดควบคู่กับการเร่งกระบวนการไกล่เกลี่ยและติดตามการคืนเงินให้ผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดปริมปัตโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกดูแลคณะผู้แสวงบุญที่ถูกหลอกซื้อแพ็กเกจอุมเราะห์ที่จะเดินทางถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารในคืนนี
2: ้นายบุญช่วยหอบยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากกรณีผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกหลอกซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดล่าสุดนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อติดตามสถานการณ์และเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือน้องประสานการเดินทางกับภูมิลำเนาของผู้ได้รับผลกระทบโดยคณะผู้แสวงทางนราธิวาสมีกำหนดเดินทางถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาสหรือบขส.นราธิวาสในเวลาประมาณ 22:00 นของวันนี้ซึ่งทางจังหวัดได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลอย่างเต็มที่ปภิชานันท์เทพรัตน์ สวท.นราธิวาสรายงาน
1: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณจับกุมเนื้อสัตว์ลักลอบนำเข้าผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครยึดของกลางรวม26ตันพร้อมเร่งขยายผลทลายเครือข่าย
3: นายสรัญสรรค์วีรกุลสุนทรคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะรองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเข้าตรวจค้นและจับกุมเนื้อสัตว์ลักลอบนำเข้าโดยผิดกฎหมายรวมกว่า26ตันประกอบด้วยเนื้อโคเนื้อสุกรลิ้นวัวและหนังสุกรซึ่งไม่สามารถแสดงเอกสารหรือใบอนุญาตนำเข้าได้และเตรียมขยายผลถึงผู้นำเข้าและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องหลังการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าเป็นการนำเข้ามาจากประเทศอาร์เจนตินาและคาดว่าอาจมีการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรในลักษณะเดียวกันอีกหลายแห่งจะขยายผลต่อไปเพื่อป้องกันผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยทางอาหารของประชาชนและจะเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มข้นต่อเนื่องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายสามารถแจ้งมายังศูนย์พระพิรุณได้ทันทีเพื่อนำไปสู่การสืบสวนและจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายชาวนันมาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ะคะซึ่งทั้งสองท่านนี้ก็เป็นนักดนตรีจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะขับร้องโดยคุณเสถียรพงศ์กลัดแตงดำหมูค่ะซึ่งคุณเสถียรพงศ์กลัดแตงก็เป็นนักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เช่นกันค่ะมารับฟังผลงานเพลงทั้งหมด5บทเพลงในต้นชั่วโมงแรกดำเนินสายขับร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุทธสนานขับร้องคู่โดยครูเอื้อสุทธสนานและคุณมัณฑนาโมราคุณศิลปินแห่งชาติค่ะบทเพลงที่2รักเพียงใจขับร้องโดยคุณชอุ่มปัญจพันธ์ขับร้องโดยครูเอื้อสุทธสนานขับร้องโดยคุณธรรมรัตน์นวมรัตน์บทเพลงที่3น้อยใจขับร้องโดยคุณโฉมฉายอรุณฉานที่ปรึกษาประจำวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและบทเพลงที่4รักรันจวนคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุทธสนานค่ะขับร้องโดยคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์ค่ะและบทเพลงที่5สำหรับต้นชั่วโมงแรกด้วยนางละครคำร้องโดยคุณสุรัตน์ภูประเวศทำนองโดยครูเอื้อสุทธสนานขับร้องโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะ

ก็มาถึงช่วงสาระน่ารู้ดีๆประจำสัปดาห์นี้นะคะเป๋ก็ขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอาหารใกล้ตัวที่อาจฆ่าเราได้โดยไม่รู้ตัวค่ะเริ่มกันที่น้ำอัดลมค่ะเขาบอกว่าน้ำอัดลมเนี่ยทำให้เราอ้วนแถมยังก่อให้เกิดมะเร็งทำลายระบบประสาทแล้วก็ทำให้หน้าเหี่ยวเร็วด้วยนะคะข้อที่2ค่ะปลาแซลมอนมีสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งและสารจากยาฆ่าศัตรูพืชด้วยนะคะและข้อที่3ค่ะโดนัทมักทำจากไขมันทรานแป้งและน้ำตาลก่อให้เกิดโรคหัวใจได้นะคะและข้อที่4ค่ะเนื้อสัตว์สำเร็จรูปกินเยอะๆทำให้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมะเร็งแถมอ้วนด้วยนะคะและของหวานค่ะทำให้ฟันผุนะคะและก็คอเลสเตอรอลสูงกินแล้วอ้วนได้ง่ายค่ะและข้อสุดท้ายค่ะข้าวโพดคั่วไมโครเวฟทำให้เป็นโรคระบบทางเดินหายใจและโรคมะเร็งได้นะคะซึ่งอาหารที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวมากนะคะก็ขอให้ท่านผู้ฟังระมัดระวังเรื่องการรับประทานด้วยค่ะมารับฟังผลงานเพลงในช่วงที่2ในต้นชั่วโมงแรกนี้กันด้วยอีก6บทเพลงด้วยกันนะคะกระซิบสวัสดิ์ค่ะคำร้องโดยครูทาตีทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องต้นฉบับโดยคุณบุษยารังสีค่ะและสำหรับค่ำคืนนี้เป็นขอนำเสนอคุณสุริพรกลางสะอาดเป็นผู้ขับร้องนะคะนักร้องจากบทดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะบทเพลงที่7พรพรมคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องต้นฉบับโดยครูเอื้อสุนทรสนานและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะและสำหรับค่ำคืนนี้ขอนำเสนอดร.เจษดาและคุณพิปรายจิมิสิกนะคะเป็นนักร้องรุ่นใหญ่จากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะบทเพลงที่8นะคะใจคู่ใจคำร้องโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองโดยคุณธนิตพลประเสริฐขับร้องต้นฉบับโดยคุณวินัยและคุณชาวลีช่วงวิทย์นะคะและคุณสมศักดิ์เทพานนท์คุณศรีสุดารัศวันนะคะและคุณสมศักดิ์เทพานนท์คู่กับคุณมาริสาอมตยคุณสำหรับค่ำคืนนี้เบนซ์จะขอนำเสนอคุณนัทนายวงวรสันขับร้องคู่กับคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์ค่ะบทเพลงที่9คู่รักคู่ชื่นทำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเวสสุนทรจามรขับร้องโดยคุณพิปายจีนีสิกค่ะซึ่งต้นฉบับขับร้องโดยคุณวรนุชอารีนะคะบทเพลงที่10ค่ะฝนจ่าฝนทำร้องโดยครูทาตีทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องต้นฉบับโดยครูเลิศประสบทรัพย์และคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะแต่สำหรับภาพคืนนี้ได้ขอนำเสนอคุณวุฒิเวศพัฒนาคุณนามและคุณรุ่งนภาขจรชัยฤทธิเดชเป็นผู้ขับร้องนะคะเป็นนักร้องรุ่นใหญ่จากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เช่นกันค่ะและปิดท้ายสำหรับต้นชั่วโมงแรกกันด้วยคุณเรารักกันยากทำร้องโดยคุณศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการทำร้องโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องต้นฉบับโดยคุณเพ็ญจันทร์รักประยูนและสำหรับค่ำคืนนี้ได้ขอนำเสนอ3สาวนักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นั่นก็คือคุณณรุณสมหวังคุณตีระดาสิงคาและคุณประภาวรินเจริญผลธนาการค่ะแล้วหลังจากนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับรายการหัสโดตีกรมประชาสัมพันธ์กันต่อค่ะ

ลักใจลมกระทานมาให้พี่ก็รักดังดวงใจน้องเอ๋ยจงให้

0: ค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
2: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
8: ์สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกินดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสูงพระคือดวงใจไทย
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
10: นายธีรพัฒน์ คัทมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลของพายุไมซักส่งผลให้มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหลายพื้นที่โดยที่จังหวัดจันทบุรีฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมขังถนนหลายเส้นทางและเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมสวนผลไม้ในที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ติดริมน้ำอำเภอเมืองจันทบุรีอำเภอเขาคิชกูฏอำเภอมะขามอำเภอท่าใหม่และอำเภอขลุงคาดว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมระดับน้ำท่วมขังจะเข้าสู่ภาวะปกติส่วนที่จังหวัดระยองช่วงเช้าเกิดเหตุวัตภัยในพื้นที่บ้านวังว่าหมู่ที่1ตำบลวังว่าบ้านเรือนประชาชนเสียหาย5หลังคาเรือนที่จังหวัดตราดช่วงครึ่งวันเช้ามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ซึ่งเป็นพื้นที่สูงเนินเขาทำให้น้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนตำบลด่านชุมพลตำบลช้างทูลตำบลหนองบอนและตำบลบ่อพลอยรวม16หลังคาเรือนนอกจากนี้ยังเกิดวัตภัยทำให้ต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนประชาชนในตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่เสียหาย7หลังคาเรือนหน่วยงานในพื้นที่ได้เข้าช่วยเหลือแล้วปัจจุบันฝนได้หยุดตกสถานการณ์คลี่คลายแล้วและจังหวัดชลบุรีที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาเกิดฝนตกหนักส่งผลให้น้ำหลากเข้าท่วมกำแพงสถานประกอบการพังทำให้กองวัสดุโฟมถูกน้ำพัดเข้าบ้านเรือนประชาชนเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือและสำรวจความเสียหายปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเปิดสวนสาธารณะหนองขอนกว้างแลนด์มาร์คสีเขียวแห่งใหม่พร้อมรับมหกรรมพืชสวนโลก
11: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีเปิดสวนสาธารณะหนองขอนกว้างและโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบณค่ายประจักษ์ศิลปาคมอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เป็นแหล่งพักผ่อนออกกำลังกายและทำกิจกรรมของประชาชนพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตและเป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สาธารณะของประเทศเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวด้านนายราชันซุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าจังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าและการคมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอีกทั้งในปี2569ยังได้รับโอกาสสำคัญในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวการลงทุนและสร้างรายได้ให้กับจังหวัดซึ่งคาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าชมงานกว่า 3,670,000 คนสร้างเงินสะพัดกว่า 32,000 ล้านบาทและกระตุ้นการจ้างงานในพื้นที่กว่า 81,000 อัตราชาวนันท์มาลีรายงาน
5: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการขับเคลื่อนโครงการคาราวานสุขภาพยกระดับบริการสาธารณสุขครอบคลุมทุกมิติให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการคาราวานสุขภาพรวมใจไทยอำนาจสู่สุขภาพมั่นคงชุมชนเข้มแข็งณโรงพยาบาลปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญทั้งนี้โรงพยาบาลอำนาจเจริญมีแผนพัฒนารวมใจไทยอำนาจสู่สุขภาพมั่นคงชุมชนเข้มแข็งและเตรียมนำเสนอแผนเตรียมความพร้อมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเต็มรูปแบบในหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับตามมาตรการ Green Energy เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพมุ่งยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยเด็ดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ก็มาถึงชั่วโมงที่2ของรายการเพลงหัสดีดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะก็ยังคงอยู่กับดีเจเบนซ์ดาริกานิพิจารนะคะซึ่งบทเพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นบทเพลงบ้านเราขับร้องโดยคุณปุญญวัฒน์ไวยสาวงนักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะก่อนจะเข้าสู่บทเพลงก็ขอประชาสัมพันธ์รายการแววหวานตำนานเพลงนะคะซึ่งเราจะออกอากาศทางคลื่น FM 92.5 MHz AM 891 KHz และทางช่อง Facebook Fanpage ที่ชื่อแววหวานตำนานเพลงทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังออกอากาศทางโทรทัศน์ช่อง NBT 2HD กด2ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 22:00 นเป็นต้นไปนะคะซึ่งทุกท่านก็จะได้เห็นหน้าตานักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นทั้งนักร้องแล้วก็เป็นทั้งผู้จัดรายการด้วยนะคะก็ขอฝากผลงานไว้ในอ้อมใจท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะมารับฟังผลงานเพลงทั้งหมด11บทเพลงยาวร่วนในชั่วโมงที่2กันเลยมาเริ่มกันที่บ้านดาราตรีขับร้องโดยคุณศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องคู่โดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์และคุณมาริสาอาบาตยกุลค่ะบทเพลงที่2บ้านนาขับร้องโดยคุณทาตรีทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องโดยคุณวินัยจุรบุษปะและคุณวรนุชอารีศิลปิน

รากุลศิลปินแห่งชาติค่ะในเมื่อมีบทเพลงบัวกลางบึงในเวอร์ชันผู้หญิงขับร้องก็จะมีเวอร์ชันผู้ชายขับร้องค่ะบัวกลางบึงขับร้องโดยครูศพศักดิ์เทพานนท์ขับร้องโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องโดยครูศพศักดิ์เทพานนท์ค่ะซึ่งถือเป็นการร้องแก้กันนะคะบทเพลงที่8ค่ะท่าน้ำขับร้องโดยครูทาตีทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องโดยเสียงหวานๆของคุณบุษยารังสีค่ะบทเพลงที่9ในโลกฝันขับร้องโดยคุณทาตรีทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานเช่นกันค่ะขับร้องโดยคุณบุษยารังสีเช่นกันค่ะบทเพลงที่10ปทุมดางเกี่ยวกับเล่าเรื่องราวชมสาวนะคะขับร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะและบทเพลงปิดท้ายสำหรับค่ำคืนนี้ด้วยประมูลใจขับร้องโดยครูทาตีทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องโดยเสียงหวานๆของคุณอ้อยอัจฉราค่ะและหลังจากนี้ดีเจเบงก็ขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่เสาร์หน้าสำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ

0: ใจเต็มคนเพราะเราคนทำนา
1: เจ้าเพียรนารักนายแดนดี
0: โอ้ทำนานี้มาจนชิน

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
3: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยเดชครับตำรวจขยายผลตรวจค้นห้องพักผู้ต้องหาส่งยาเสพติดให้แอร์โฮสเตสสาวพบเศษผ้าต้องสงสัยมีผงสีขาวติดอยู่จำนวนมากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ตำรวจขยายผลตรวจค้นห้องพักผู้ต้องหาส่งยาเสพติดให้แอร์โฮสเตสสาวพบเศษผ้าต้องสงสัยมีผงสีขาวติดอยู่จำนวนมากผลตรวจพบเป็นเฮโรอีนเร่งส่งหลักฐานตรวจพิสูจน
9: ์พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจค้นเป้าหมาย3จุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อสืบสวนขยายผลกรณีจับกลุ่มนายอุทัยผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้ส่งพัสดุต้องสงสัยเป็นยาเสพติดให้กับนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก่อนถูกเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียจับกลุ่มพร้อมเฮโรอีนเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาโดยการเข้าตรวจค้นห้องพักของนายอุทัยและการสอบถามผู้ต้องหาพบผ้าลายช้างที่ถูกตัดออกจากกระเป๋าจำนวน8ผืนซึ่งเศษผ้าถูกตัดเป็นริ้วจำนวนมากและพบผงสีขาวซึ่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ตรวจสอบผงสีขาวที่ติดอยู่ตามเศษผ้าผลยืนยันว่าเป็นเฮโรอีนจากการสอบปากคำผู้ต้องหารับสารภาพว่าเดินทางไปรับกระเป๋าที่จังหวัดพะเยาก่อนนำมาพักเก็บไว้ในห้องพักภายหลังทราบข่าวนางสาวมีนาถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียจึงนำเฮโรอีนที่เหลือทิ้งและนำกระเป๋าบางส่วนไปทิ้งตามจุดต่างๆเพื่อทำลายหลักฐานของกลางที่ตรวจพบในวันนี้เป็นพัสดุที่นำกลับคืนมาจากการไปส่งแล้วไม่มีผู้รับผลต่อผู้ต้องหาอ้างว่าทำแล้ว3ครั้งโดยได้รับการติดต่อจากบุคคลชาวไทยผ่านกลุ่มไลน์แต่จำชื่อจริงไม่ได้ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งขยายผลต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
4: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงรอบสุดท้ายก่อนนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในหลักการ
10: นายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนกฎหมายกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ว่าได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงพศผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาอย่างต่อเนื่องโดยครั้งแรกดำเนินการมาตั้งแต่ปี2567ครั้งที่2ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10มีนาคม2569แบ่งออกเป็น2ช่วงรวม60วันได้แก่การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลเป็นเวลา30วันและการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างตัวพระราชบัญญัติเป็นเวลา30วันจนถึงวันที่1กรกฎาคมยืนยันว่าจะรับฟังเสียงสะท้อนทุกเสียงพร้อมนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นทั้งหมดที่ได้รับมากลั่นกรองปรับปรุงและแก้ไขเนื้อหาในร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงพ.ศ.ไม่น้อยกว่า15วันก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบภายในวันที่24กรกฎาคมนี้เพื่อนำเสนอต่อครม.อนุมัติหลักการชวนันท์มาลีรายงาน
4: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้ฝรั่งเศสพบปารากวัยลุ้นเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ
11: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เดินทางมาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วโดยคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม2คู่โดยคู่ที่น่าสนใจคงไม่พ้นฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าเมื่อ4ปีที่แล้วที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมถล่มสวีเดนมา3ประตูต่อ0จะพบกับปารากวัยที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายพลิกชนะเยอรมนีด้วยการดวลจุดโทษ4ประตูต่อ3โดยจะลงสนามเวลา4นาฬิกาสำหรับความพร้อมวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทีมตราไก่จะยังไม่มีมาร์คุส ตูรามที่ได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณน่องส่วนตัวหลักทั้งคีเลียนเอ็มบัปเป้กัปตันทีมที่ยิงไปแล้ว6ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้ไมเคิลโอลิเซ่อุสมานเดมเบเล่พร้อมลงสนามล่าตาข่ายส่วนปารากวัยจะยังขาดโอมาอัลเดเรเต้เซ็นเตอร์แบ็กจากสโมสรซันเดอร์แลนด์ซึ่งยังฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าไม่สมบูรณ์หลังได้รับอาการบาดเจ็บในเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มส่วนการแข่งขันอีกคู่แคนาดาเจ้าภาพร่วมจะพบกับโมร็อกโกเวลาเที่ยงคืนปริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็มาพบกันกับรายการมนต์เพลงฤทธิการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกค่ำคืนวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เราพบกันอย่างแน่นอนกับรายการนี้5ทุ่ม7นาทีโดยประมาณจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนนะครับก็เป็นห่วงเวลาแห่งความสุขจากเสียงเพลงที่หลายคนเคยชื่นชอบมาแล้วในอดีตค่ำคืนนี้ผมก็นำเอาเสียงร้องของเอลส์เพรสลีย์ซึ่งก็เป็นราชาร็อกแอนด์โรลที่หลายคนรู้จักกันดีครับมาให้ได้ฟังกันเปิดประเดิมรายการด้วยบทเพลงยอดฮิตของเอลส์เพรสลีย์ทั้งสิ้นนะครับ The Wonder of You in the Ghetto แล้วก็ Services มาจบที่ You the Devil in the Sky ผมทวีศักดิ์สุขทนเยกูลก็มาดำเนินรายการเช่นเดิมครับค่ำคืนนี้เสียงอาจจะเป็นหวัดนิดนึงนะครับก็ต้องขออภัยกับความไม่ปกตินะครับซึ่งก็คงจะทำให้หลายคนรู้ถึงน้ำเสียงที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าจะเน้นเรื่องของบทเพลงในค่ำคืนนี้เพื่อความสุขของทุกท่านนะครับมาฟังบทเพลงชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัติการในค่ำคืนนี้

0: ็ผ่านไปกับบทเพลงจากรายการมนต์เพลงและจากหลายคนที่ติดตามและฟังรายการก็คงได้ทราบถึงความฮอตฮิตของบทเพลงที่กล่าวหรือที่เปิดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงจากเสียงร้องของเอลพรีสลีย์ในบทเพลงที่ชื่อ Now and Then There's a Fool Such as I แล้วก็ It's Now or Never ซึ่งก็ล้วนเป็นบทเพลงที่ยังอยู่ในความทรงจำอย่างแน่นอนสำหรับท่านที่ชื่นชอบบทเพลงสากลเก่าในอดีตนะครับตามมาด้วย2บทเพลงจากเสียงร้องของฮอลันกาซึ่งก็เป็นบทเพลงที่ยังอยู่ในใจอย่างแน่นอนหลายคนฟังแล้วคงนึกถึงว่าเอ๊ะทำไมไม่เหมือนต้นฉบับเดิมนี่เป็นการบันทึกใหม่ในเวลาต่อมานะครับก็หลายปีแล้วล่ะกับ2บทเพลงที่บันทึกใหม่นะครับ Tonight My Love Tonight แล้วก็My Hometown รวมเป็นบทเพลงในความทรงจำทั้งสิ้นคงจะทำให้หลายคนได้รำลึกนึกถึงบทเพลงที่เป็นความไพเราะแล้วก็เป็นความนิยมในอดีตที่หลายคนคงรับรู้ได้นะครับถึงความร้อนแรงในยุคนั้นกับความนิยมในยุคนั้นที่แฟนเพลงต่างก็ให้การนับถือแล้วก็รู้สึกถึงความรักความชอบนะครับกับบทเพลงที่เปิดไปในค่ำคืนนี้ล้วนเป็นบทเพลงดังทั้งสิ้นเลยนะครับก็คงจะทำให้หลายคนที่ติดตามมาฟังรายการในค่ำคืนนี้ได้รับความสุขไม่น้อยนะครับมาฟังบทเพลงชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัติการค่ำคืนนี้เสียงอาจจะเปลี่ยนแปลงนิดนึงเพราะว่ายังไม่หายไข้ดีนะครับก็อภัยณที่นี้ด้วยนะครับ
1: When all I want is party downWhere I'm feeling wild To be ever loving True and fair

็ผ่านไปกับบทเพลงจากเสียงของปฏิณัตนะครับซึ่งก็เป็นนักร้องที่ได้รับความนิยมในยุคนึงหลายคนคงยังจดจำได้ดีนะครับสำหรับแฟนเพลงสากลรุ่นเก่ากับนักร้องท่านนี้นะครับบทเพลงไม่ว่าจะเป็น Party Doll Will I Love แล้วก็ Devil Woman ตลอดจนลิงจิงทองนั้นก็รวมเป็นบทเพลงที่ได้รับความนิยมนะครับหลายคนฟังแล้วคงคิดถึงนะครับกับนักร้องท่านนี้ที่มาดีนกันนานแล้วนะครับกับประเด็นหลักผมเองก็ไม่ค่อยได้เปิดสักเท่าไหร่กับนักร้องท่านนี้นะครับนำมาเปิดให้ฟังกันในค่ำคืนนี้เพื่อเป็นการทบทวนความจำของหลายคนที่เคยรักเคยชื่นชอบบทเพลงของปฏิณักนะครับก็ยังมีบทเพลงที่หลายคนน่าจะชื่นชอบกันกับรายการนี้นะครับบทเพลงช่วงสุดท้ายสำหรับรายการนี้ก็คงจะทำให้หลายคนมีความสุขได้อย่างแน่นอนกับบทเพลงที่กำลังจะเปิดต่อไปนี้และคิดว่าหลายคนฟังแล้วคงจะเกิดความเพลิดเพลินแล้วก็เกิดความสุขได้อย่างแน่นอนครับลองมาฟังกันดูครับกับบทเพลงชุดสุดท้ายจากรายการครับ

กับบทเพลงจากซิงเกิลของจอห์นนี่ทิลสันนักร้องที่หลายคนยังไม่ลืมแน่นอนครับแม้ว่าเขาจะจากไปเมื่อปีที่ผ่านมาเมื่อวันที่1เมษายน2568เวลานี้ก็ผ่านมา1ปีเสร็จแล้วนะครับกับนักร้องท่านนี้ที่มีนิสัยดีเป็นผู้ที่ชื่นชอบเมืองไทยมากนะครับเคยมาเมืองไทยหลายครั้งแล้วก็แต่ละครั้งนั้นก็ได้มีโอกาสไปพบปะผู้คนในแวดวงดนตรีกันหลายท่านด้วยกันครับกับนักร้องท่านนี้จอห์นนี่ทิลสันนะครับสำหรับบทเพลงที่นำมาล้ำลึกแล้วก็ทำให้หลายคนได้คิดถึงกันนะครับกับบทเพลงจากเสียงร้องท่านนี้นะครับก็มีทั้ง Dreamy Eye ซึ่งก็เป็นบทเพลงที่พี่เล็กวงสว่างแห่ง IS Song Hit นั้นก็บอกว่าเป็นบทเพลงที่เขาชอบมากนะครับ Dreamy Eyes Why Do I Love You So Judy Judy Judy แล้วก็ Pretty In Motion Without You จบที่ Breaking My Love นะครับ6บทเพลงด้วยกันจากเสียงร้องของจอห์นนี่ทิลสันที่ค่ำคืนนี้นำมาให้ท่านฟังได้รำลึกนึกถึงเพื่อเป็นความสุขของหลายคนหลายท่านที่ชื่นชอบบทเพลงสากลเก่าแล้วก็เป็นผู้ที่ชื่นชอบจอห์นนี่ทิลสันด้วยครับก็คงจะทำให้หลายคนได้รับความสุขกันไม่น้อยจากการติดตามฟังบทเพลงในค่ำคืนนี้ซึ่งรวมเป็นบทเพลงในอดีตที่ยังคงอยู่ในความทรงจำน่าจะทั้งสิ้นด้วยนะครับกับบทเพลงทั้ง18บทเพลงกับค่ำคืนนี้ที่นำมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเวลาของเราก็หมดแล้วนะครับติดตามและฟังกันใหม่ในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ซึ่งก็จะมีบทเพลงดีๆให้ได้ฟังกันเพื่อเป็นความสุขของทุกท่านเช่นเคยนะครับค่ำคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีมีความสุขพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวมีความสุขกับการเดินทางหรือมีความสุขกับการติดตามและฟังบทเพลงมีความสุขกับการอ่านหนังสือพิมพ์ถ้าใครที่ยังอ่านหนังสือพิมพ์กันอยู่นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขและกันกับทุกครอบครัวทุกคนนะครับจากผมทวีศักดิ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่าน

ายฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นหุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวัน

0: รายการเกษตรก้าวหน้าเสนอสาระความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรคุยกับเกษตรกรและนักวิชาการเกษตรราคาสินค้าเกษตรประจำวันโดยปภพแก้วพาณิชย
1: ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังและพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับได้เวลาของรายการเกษตรก้าวหน้ามาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับเราพบกันวันนี้ในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครับมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนนะครับประเทศไทยนะครับมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่พายุโซนร้อนไม้สักบริเวณทะเลจีนตอนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับกำลังค่อนข้างแรงก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนนะครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคเหนือนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองระดับ 60-80 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ 60-80 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาอุณหภูมิสูงสุด 23-26 องศาภาคกลางนะครับมีฝนฟ้าคะนองระดับ 60-70 ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 60-70 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 20-30 ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 20-30 ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ 60-70 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาครับมาที่เลขาธิการตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ติดตามภารกิจหน่วยงานสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเตรียมหารือแนวทางการกำกับปัดตกชวาแบบชีววิธีร่วมกับวิธีกลนะครับโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำครับนายสราวุฒิเนื่องจำนงนะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ธนบุรีสมุทรปราการตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับนายสราวุธก็เปิดเผยว่าโจทย์ใหญ่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีไม่พ้นก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือสภาวะเอลนีโญที่ประเทศไทยของเราเผชิญอยู่ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะอยู่ในสภาวะเอลนีโญกำลังอ่อนแต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับและก็มีการบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการเตรียมรับมือและก็ป้องกันผลกระทบโดยการปรับแผนการเพาะปลูกและการบริหารการน้ำอย่างเป็นระบบนะครับซึ่งกรมชลประทานนะครับได้ติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมทั้งได้คาดการณ์ปริมาณน้ำต้นฤดูแล้งปี2569ทับ2570รวมถึงศึกษาแนวทางเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริการน้ำตอบสนองความต้องการใช้น้ำของพี่น้องประชาชนอีกด้วยนะครับนายสราวุฒิก็บอกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเตรียมเดือนหน้าขับเคลื่อนภารกิจการกำจัดวัชพืชและก็สิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างเอาจริงเอาจังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการน้ำให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันนะครับกรมชลประทานได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรไปแล้วกว่า5,500,000 ตันนะครับการกำจัดด้วยแรงคนอีกกว่า 37,130 ไร่ซึ่งสามารถเล็งเห็นว่าได้ขยายผลเพิ่มปริมาณการกำจัดวัชพืชได้อีกนะครับจึงเตรียมหารือนะครับแนวทางการใช้สารชีวภาพระดับฉีดพ่นผักตบชวาให้เกิดการย่อยสลายนะครับเพื่อลดปริมาณและก็ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำอีกทั้งจะมีการถอดบทเรียนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่นะครับซึ่งประสบความสำเร็จในการกำจัดผักตบชวานะครับเพื่อนำมาปรับใช้ในภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในภาพรวมต่อไปนะครับในส่วนของการกับเพื่อภารกิจของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งบริษัทนะครับได้ดำเนินงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้านะครับภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคควรปลอดภัยในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการในปีงบประมาณ2569นะครับได้ออกหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและก็แมวรวม 2,572 ตัวและก็ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวม 4,029 ตัวนะครับสำหรับกรมพัฒนาที่ดินนะครับได้ดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรดินตามบริบทของพื้นที่นะครับอย่างเช่นการแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำปัญหาดินกรดดินเปรี้ยวตลอดจนแก้ไขปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์และการส่งเสริมองค์ความรู้เกษตรกรและสนับสนุนสารชีวพันธุ์ปรับปรุงเช่นน้ำหมักปด6น้ำหมักปด2เป็นต้นครับที่ทางมาปิดท้ายกันที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ลุยแก้ปัญหาราคาโคเนื้อตกต่ำร่วมกับกรมการค้าภายในภาคเอกชนเกษตรกรและผู้นำเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อไทยร่วมการหาแนวทางมาตรการกำหนดราคากลางและยกระดับอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยครับนายทรงศักดิ์ส่งเสริมอุดมชัยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการการศึกษาแล้วก็ติดตามด้านการผลิตพืชประมงปศุสัตว์การตลาดและการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรที่ห้องประชุมของกระทรวงเกษตรสหกรณ์นะครับผ่านระบบซูมเพื่อรับฟังสถานการณ์การผลิตและการตลาดโคเนื้อรวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆจากภาคเอกชนภาคเกษตรกรและก็ผู้นำกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในการร่วมกันเร่งการแก้ไขปัญหาวิกฤตนะครับราคาโคเนื้อกระบือแพะและก็แกะตกต่ำครับซึ่งเกิดจากโครงสร้างราคาที่ไม่เป็นธรรมเกษตรกรขาดอำนาจต่อรองและผลกระทบจากการนำเข้าเนื้อราคาถูกนะครับที่ประชุมจึงเห็นควรให้มีการทบทวนโครงสร้างและก็ให้เร่งขับเคลื่อน13มาตรการสำคัญของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อกระบือและผลิตภัณฑ์แห่งชาติหรือว่า Beef Board นะครับแล้วก็ใช้แนวทางกำหนดราคากลางนะครับเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นตามกลไกตลาดแล้วก็สร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนะครับซึ่งมีกำหนดนัดหมายทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการโรงฆ่าสัตว์และก็กลุ่มโมเดิร์นเทรดนะครับเพื่อสรุปกรอบตัวเลขราคาแนะนำแยกตามเกรดและก็น้ำหนักให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อกระบือและผลิตภัณฑ์แห่งชาติหรือว่า Beef Board ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์เป็นประธานพิจารณาต่อไปนะครับสำหรับการยกระดับศักยภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานนะครับก็ได้มุ่งเน้นนโยบายตลาดนำการผลิตโดยแก้ข้อจำกัดของโรงฆ่าสัตว์นะครับเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าสู่โมเดิร์นเทรดและก็ต่างประเทศรองรับสถานการณ์การส่งออกโคมีชีวิตนะครับไปยังตลาดหลักอย่างเวียดนามนะครับที่กำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรนะครับยกระดับฟาร์มเข้าสู่ระบบมาตรฐานนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่ารับซื้อควบคู่ไปกับการเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันโรคระบาดและก็ปราบปรามเนื้อเถื่อนอย่างจริงจังอีกทั้งเตรียมแผนแก้ไขปัญหาด้านสภาพคล่องของภาคส่วนต่างๆโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งเข้าไปช่วยเหลือโรงฆ่าสัตว์แปรรูปที่ประสบปัญหาเงินทุนหมุนเวียนรวมถึงการแยกแก้ปัญหาหนี้สินสะสมของเกษตรกรครับในโครงการเฉพาะอย่างโครงการโคบาลบุรพาเป็นการเร่งด่วนครับเพื่อช่วยรักษาอาชีพและก็สร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรรายย่อยนอกจากนี้นะครับทางกระทรวงเกษตรสหกรณ์นะครับก็ยังเตรียมผลักดันแนวทางเชิงนวัตกรรมนะครับเพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาวนะครับโดยมีข้อเสนอการนำเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับเข้ามาช่วยจัดทำฐานข้อมูลภาคปศุสัตว์นะครับให้มีความแม่นยำนะครับแล้วก็ผ่านนวัตกรรม การเงินรูปแบบใหม่ที่ใช้ตั๋วรูปพรรณโคประสานกับระบบนะครับไมโครชิปและนำมาใช้เป็นหลักทรัพย์นะครับค้ำประกันในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.รวมถึงการส่งเสริมให้เปลี่ยนระบบซื้อขายจากเหมาตัวนะครับมาเป็นการชั่งน้ำหนักหน้าตลาดกลางปศุสัตว์นะครับเพื่อป้องกันการเอาเปรียบทางการค้าตลอดจนการจัดทำพื้นที่ควบคุมปลอดโรคระบาดนะครับหรือว่าแซนด์บ็อกซ์เพื่อทลายข้อจำกัดและก็เปิดประตูสู่การส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อแปรรูปไปยังตลาดศักยภาพสูงอย่างประเทศจีนมาเลเซียและตะวันออกกลางนะครับซึ่งก็จะช่วยพลิกฟื้นอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยให้เติบโตได้อย่างมั่นคงต่อไปครับช่วงนี้พักสักครู่นะครับเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโย

0: คุยเฟื่องเรื่องเกษตร
1: คุณผู้ฟังครับในช่วงของคุยเฟื่องเรื่องเกษตรนะครับทางกรมชลประทานนะครับก็จะประชุมปฏิมิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำแม่สาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับจัดขึ้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อายจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายนิติประกรณ์แสงสุวรรณในอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเราไปติดตามรายละเอียดโครงการนี้กันครับ
2: อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งน้ำต้นทุนและมีลำน้ำแม่สาวเป็นลำน้ำสายหลักโดยในปัจ

ู่บ้านในตำบลแม่สาวทรงหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้งต่อมาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปร.พิจารณาเห็นว่ากรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักที่สามารถดำเนินงานเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนนี้ได้จึงได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมชลประทานเพื่อให้ตรวจสอบและเสนอแนวทางการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ในทันทีกรมชลประทานดำเนินการตรวจสอบพิจารณาโครงการเบื้องต้นเสร็จสิ้นเมื่อวันที่5เมษายน2561พิจารณาแล้วว่าโครงการดังกล่าวสามารถช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าพื้นที่บางส่วนอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่1กรมชลประทานจึงเดินหน้าศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA อย่างละเอียดรอบคอบตามกฎหมายทุกประการโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาวจังหวัดเชียงใหม่ที่ตั้งหัวงานอยู่ที่หมู่15บ้านโป่งไห่ตำบลแม่สาวอำเภอแม่อ่ายจังหวัดเชียงใหม่โดยปิดกั้นลำน้ำแม่สาวมีความจุเก็บกัก 14.70 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ระดับเก็บกักบวก 585.00 เมตรรอทกซึ่งมีปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ย 23.96 ล้านลูกบาศก์เมตรออกแบบเป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียวมีความกว้างสันเขื่อน12เมตรสูง63เมตรอาคารทางระบายน้ำล้นแบบบานระบายโค้งจำนวน2ช่องมีปริมาณน้ำสูงสุดผ่านอาคาร 79.92 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาคารท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิมชนิดท่อเหล็กพุ่มคอนกรีตที่อัตราการระบายน้ำสูงสุด 65.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถนนเข้าหัวงานเป็นถนนลาดยางกว้าง6เมตรพื้นที่รับประโยชน์รวม 15,431 ไร่เป็นพื้นที่รับประโยชน์เดิมฝายแม่สาว 13,369 ไร่และพื้นที่รับประโยชน์เดิมน้ำแม่สาว 2,062 ไร่โดยมีแผนงานก่อสร้าง5ปีภายใต้งบประมาณรวม 1,171.59 ล้านบาทตลอดระยะเวลาการดำเนินงานโครงการกรมชลประทานให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาศึกษาโครงการโดยมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนรวมทั้งสิ้น8ครั้งเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงรับฟังข้อกังวลใจและร่วมกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมเมื่ออ่างเก็บน้ำแม่สาวแล้วเสร็จจะสามารถเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตรช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำและอุทกภัยในพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแก่ประชาชนตลอดจนเป็นแหล่งน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศของลำน้ำแม่สาวตลอดปีซึ่งสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนต่อไปในอนาคตได้

0: สำหรับการประชุมในวันนี้นะครับเป็นการประชุมประชิมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำแม่สาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับตรงกับวันที่2กรกฎาคม2569นะครับณอาคารผู้สูงอายุอาคารโครงการบริหารส่วนตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้นะครับการประชุมในวันนี้นะครับได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะครับจากท่านนายอำเภอแม่อายนะครับท่านนิติภกรแสงสวัสดิ์นะครับท่านได้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมในวันนี้นะครับโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านประธานได้ประจำที่ในบริเวณด้านหน้านะครับโต๊ะประธานนะครับโอกาสนี้นะครับผมขอเรียนเชิญทางผู้แทนกรมชลประทานนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการส่วนวางโครงการที่1 นะครับคุณพนมศักดิ์ใช้สมบูรณ์นะครับได้กล่าวรายงานและพร้อมกันนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านประธานท่านนายอำเภอแม่อายท่านนิติประกอบแสงสว่างได้กล่าวเปิดการประชุมขอกราบเรียนเชิญทั้งสองท่านครับผม
1: เรียนนายนิติประกอบแสงสว่างท่านนายอำเภอแม่อายในนามกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและ

0: ิวนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำแม่สาวจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้สืบเนื่องจากราษฎรในพื้นที่ร้องขออ่างเก็บน้ำแม่สาวซึ่งตั้งอยู่ในตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำซึ่งในปัจจุบันมีประชากรในพื้นที่หลากหลายชนเผ่ามีประชากรต่างพื้นที่ที่เข้ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากมีการขยายตัวของประชากรมีการต้องการน้ำเพื่อทำการเกษตรมีความเดือดร้อนเรื่องการประสบปัญหาเรื่องอุปโภคบริโภคต่อมาในปีงบประมาณ2566กรมชลประทานได้รับงบประมาณในการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำแม่สาวจังหวัดเชียงใหม่โดยในขั้นตอนการศึกษากรมชลประทานได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะข้อห่วงกังวลเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องการประชุมในวันนี้จะเป็นการนำเสนอการศึกษาแผนหลักการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อนำมาประกอบและจัดทำหรือปรับปรุงแก้ไขรายงานในขั้นสุดท้ายให้มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริงซึ่งกรมชลประทานและคณะผู้ศึกษาพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปประกอบการศึกษาให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ต่อไปผู้ร่วมประชุมในวันนี้ประกอบไปด้วยประชาชนทุกหมู่บ้านในตำบลแม่สาวตำบลแม่อายตำบลสันต้นมือบางส่วนผู้แทนส่วนราชการระดับภูมิภาคระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับท้องถิ่นรวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจปัจจุบันได้เวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานในการประชุมกล่าวเปิดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเก็บน้ำแม่สาวจังหวัดเชียงใหม่ขอเรียนเชิญครับ
1: ครับเรียนท่านผู้แทนกรมชลประทานท่านหัวหน้าส่วนราชการและท่านแขกผู้เกี่ยวทุกท่านครับในวันนี้ก็ถือเป็นการปัดชิมนะนะครับก็เป็นการสรุปผลนะครับหากท่านใดมีข้อที่จะเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนตรงนี้นะครับก็ในส่วนของกิจกรรมที่เกิดขึ้นครับก็เป็นการเตรียมก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่สาวซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของปัญหาเรื่องของภัยก็ดีเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมทั้งยกระดับในส่วนของการที่จะดูแลเรื่องปัญหาภัยแรงด้วยนะครับซึ่งปีนี้นะครับฝนค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแล้วก็อาจจะมีผลกระทบเรื่องของปริญโยด้วยนะครับในส่วนตรงนี้ก็เตรียมการไว้นะครับหากอ่างเก็บน้ำแบบนี้สามารถที่จะเกิดขึ้นได้พี่น้องทั้งตำบลแม่สาวตำบลแม่อายแล้วก็สัตว์ตำบลบางส่วนครับได้รับประโยชน์ในส่วนการเลี้ยงชายน้ำแล้วก็ส่งเสริมอาชีพต่างๆเพื่อทำให้เกิดเยอะนะครับซึ่งเมื่อกี้ได้คุยกับทางคณะผู้จัดละครับการครั้งนี้ก็จะเป็นการสรุปผลนะครับแล้วก็นำไปสู่การที่จะเสนอไปที่กรมชลประทานในการพิจารณาที่จะก่อสร้างถ้าออกแบบก่อสร้างโดยทั้งจัดข้อแผนระบบเสียก่อสร้างแล้วก็ถวายเนื้อจากอันนี้เป็นเรื่องการถวายดีกาเป็นไปนะครับก็ถ้าองค์ผู้รับการดำเนินการต่างๆก็ต้องจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับถ้าโครงการดำเนินการในระบบประมาณเป็นเด็กนะครับก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณสัก3ปีในการก่อสร้างนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนก็จะมีแหล่งน้ำแล้วก็พื้นที่ที่จะได้ประโยชน์ก็ประมาณ 15,000 กว่าไร่นะครับมีส่วนของในที่ให้อยู่ในเขตผักสงวนด้วยแล้วเป็นพื้นที่ด้วยนะครับก็ต้องขออนุญาตกับขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ที่ได้เข้ามาร่วมประดมความคิดเห็นประดมข้อสังเกตข้อเสนอแนะรวมทั้งให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนะครับเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แล้วก็สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริงนะครับซึ่งกรมชลประทานและท่านผู้สั่งจะได้นำไปพิจารณาประกอบการศึกษาในรายละเอียดต่อไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทุกท่านสามารถที่จะเสนอแนะนะครับหรือว่าสอบถามนะครับถามเพื่อที่โครงการจะพร้อมที่จะให้คำตอบและก็เสนอแนะต่อไปเพื่อที่จะให้โครงการ เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะครับก็วันนี้ก็ต้องขออนุญาตขอบคุณขอให้การประชุมเรื่องนี้ด้วยเถิด

0: ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาจจะนั้นไม่สาวตรงสมัยสวัสดีครับผมอาวุธสุดครับ
1: ไอปรัชญาฉายวัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งกรรมโยธากรมชลประทาน
2: ครับยุทธศาสตร์ของกรมชลประทานเนี่ยเรื่องสำคัญคือการพัฒนาแหล่งน้ำและการเพิ่มพื้นที่ชลประทานอันนี้เป็นสิ่งที่กรมชลประทานดำเนินการตามยุทธศาสตร์อยู่แล้วแล้วในส่วนของอ่างเก็บน้ำแม่สาวที่เราเข้ามาศึกษากันณวันนี้นะฮะต้องเรียนว่าเกิดจากความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่สาวเนี่ยได้มีการร้องขอโครงการขึ้นไปเป็นลำดับจากผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนอกจากนั้นก็ยังมีการถวายฎีกาขอรับพระราชทานอ่างเก็บน้ำด้วยนะครับทางกรมธารก็สนองนโยบายได้เข้ามาศึกษาความเป็นไปได้มาเป็นลำดับขั้นเป็นต้นมานะฮะในครั้งนี้เป็นการศึกษาเรียกว่าเต็มรูปแบบที่เรียกว่าศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพราะว่าดูจากขอบข่ายดูจากขนาดของโครงการแล้วเนี่ยเข้าข่ายที่ต้องศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า EIA นะครับอันนี้คือสิ่งที่กรมชลประทานเข้ามาดำเนินการวันนี้การศึกษาใกล้จะสิ้นสุดแล้วนะครับเราเข้ามาประชุมชี้แจงสรุปผลการศึกษาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ฟังนะครับสิ่งที่ได้จากงานศึกษาบทสรุปก็คือเราจะทำการก่อสร้างนะครับเราศึกษาว่าเราจะทำการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางเนี่ยเรียกว่าอ่างเก็บน้ำแม่สาวเนี่ยที่บ้านโป่งไทยนะครับตำบลแม่สาวนะครับอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ครับอ่างเก็บน้ำของเราเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางนะครับมีขนาดความจุประมาณ 4.7 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับอ่างเก็บน้ำเนี่ยจะเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวนะครับความสูงประมาณ60เมตรความยาวประมาณ800เมตรโดยประมาณนะครับสิ่งที่จะได้รับนะครับเมื่อมีอ่างเก็บน้ำมีแหล่งน้ำแล้วนะครับแหล่งน้ำในอ่างเก็บน้ำเนี่ยก็จะกระจายลงสู่พื้นที่รับประโยชน์ทางตอนล่างจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือฝายแม่สาวเป็นฝายเดิมของกรมชลประทานนะครับเป็นฝายแล้วก็มีระบบส่งน้ำถ้าเราจะเห็นข้างล่างจะมีคลองส่งน้ำมีเหมืองฝายอันนี้กระจายไปประมาณ 13,000 ไร่แน่นอนน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่สาวในอนาคตถ้าเกิดมีการก่อสร้างขึ้นเนี่ยก็จะเป็นต้นทุนสำคัญของฝ่ายแม่สาวตัวนี้ก็จะเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของพื้นที่ชลประทานเดิมสิ่งที่จะทำเพิ่มเติมก็คือนอกจากสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วในระบบส่งน้ำเดิมของฝ่ายแม่สาวตรงนี้ก็จะมีการปรับปรุงด้วยเรื่องของการกระจายน้ำให้ทั่วถึงนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตามที่วาดไว้ก็คือตรงนี้นะครับในเรื่องของอ่างเก็บน้ำและก็ระบบส่งน้ำที่จะรับประโยชน์เรื่องของอุทกภัยก็ช่วยได้ในส่วนหนึ่งเพราะว่าพื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยประเภทน้ำป่าเป็นประจำอ่างเก็บน้ำเราก็เลยช่วยชะลอน้ำหลากเก็บกักน้ำหลากก็จะบรรเทาปัญหาอุทกภัยได้ด้วยวันนี้การศึกษาดำเนินการมาถึงขั้นใกล้จบแล้วนะครับสิ่งที่จะต้องเดินหน้าต่อไปก็คือการเตรียมความพร้อมไปสู่การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตัวนี้เข้าข่ายที่ต้องนำเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA เข้าสู่คณะกรรมการผู้ชำนาญการนะครับเข้าสู่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต้องขออนุมัติมติครม.ในการเปิดโครงการต้องขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมอุทยานกรมป่าไม้นะครับอันนี้เป็นแต่กระบวนการพวกนี้ในกระบวนการศึกษาได้ศึกษามาและมีการประสานมาโดยตลอดอันนี้คือรถแมพที่จะต้องเดินหน้าต่อไปจุด 14.7 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับพื้นที่รับประโยชน์นะครับเป็นพื้นที่ของฝายแม่สาวเดิมเนี่ยประมาณ 13,000 ไร่แล้วก็พื้นที่ที่อยู่ริมลำน้ำแม่สาวเนี่ยประมาณ 2,000 ไร่รวมประมาณ 15,000 ไร่ประโยชน์ที่รับอันนี้เรื่องของการเกษตรการชลประทานนะครับแต่ในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคจริงๆแล้วก็ได้แม่สาวทั้งตำบลนะครับในพื้นที่เนี่ย16หมู่บ้านของตำบลแม่สาว2หมู่บ้านของตำบลแม่อาย2หมู่บ้านของตำบลสันต้นมืดก็รวมเป็น20หมู่บ้านนะครับจากงานศึกษาเนี่ยงบประมาณทั้งหมดทั้งโครงการเลยฮะทั้งตัวเขื่อนทั้งระบบเนี่ยประมาณ 1,100 ล้านบาทโดยประมาณนะฮะเขาวางแผนไว้ระยะเวลาก่อสร้าง5ปีใช้เวลาก่อสร้างฮะแต่ว่าก่อนที่จะไปสู่การก่อกระบวนการก่อนหน้านั้นเนี่ยกระบวนการนำเสนอรายงานเข้าสู่คณะกรรมการผู้ชำนาญการหรือที่เราเรียกว่าคชก.นะครับนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะครับเสนอคณะรัฐมนตรีเปิดโครงการขออนุญาตใช้พื้นที่กระบวนการตรงนี้ผมคาดการว่าน่าจะประมาณ 2-3 ปีนะครับประมาณ 2-3 ปีถ้าเกิดกระบวนการพวกนี้เป็นไปตามแผนทุกก็เข้าสู่กระบวนการก่อสร้างใช้เวลา5ปีเนี่ยก็ต้องสื่อไปถึงพี่น้องเกษตรกรด้วยเพราะว่า หากอนาคตมีโครงการเกิดขึ้นแน่นอนระบบต่างๆระบบน้ำต่างๆมันย่อมไม่เหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องมาพูดมาคุยกันเรื่องของกฎกติกาการใช้น้ำกลุ่มผู้ใช้น้ำเดิมที่มีอยู่นะครับอาจต้องมีการปรับปรุงระเบียบกติกาเช่นเรื่องของรอบเวียนการส่งน้ำการจัดสรรน้ำระหว่างพื้นที่ตอนบนชาวสวนส้มกับพื้นที่ตอนล่างจะเป็นอย่างไรนะครับสิ่งนี้ต้องมาพูดมาคุยกันแต่ในระหว่างที่ศึกษามาจนถึงวันนี้ได้มีการทำความเข้าใจไปในระดับหนึ่งแล้วครับก็อยากจะให้พี่น้องเกษตรกรเชื่อมั่นในกรมชลประทานนะเรามีความตั้งใจจริงในการที่เข้ามาดำเนินการพัฒนานะครับงานศึกษาเนี่ยมีการวางแผนอย่างรอบคอบนะครับในอนาคตจะเกิดอ่างเก็บน้ำแม่สาวเนี่ยได้มีการก่อสร้างและเกิดโครงการขึ้นมาจริงๆเนี่ยสิ่งที่อยากจะขอความร่วมมือกับพี่น้องเกษตรกรนะฮะหนึ่งก็คือเราคงต้องมาพูดมาคุยกัน

0: ใช้น้ำน้อยนะครับการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืชแล้วก็การปลูกพืชเกี่ยวกับDCG โมเดลเรื่องของการนำกลับมาใช้ใหม่เรื่องของสีเขียวเรื่องของลดสภาวะโลกร้อนอะไรพวกนี้ครับหลายๆเรื่องแล้วก็นอกจากนี้เรื่องของการประหยัดน้ำนะครับการจัดสรรน้ำร่วมกันให้ทั่วถึงเป็นธรรม
1: นายพรมีคนคิดชอบครับผู้อำนวยการกองพัฒนาบริหารจัดการน้ำและการมีส่วนร่วมกรมชลประทาน
2: พูดถึงเวทีการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีกับโครงการนี้นะคะในส่วนของกรมเราดำเนินการไปอย่างไรบ้างและขั้นตอนตอนนี้ของ
1: ครับโครงการนี้เกิดการร้องขอจากเรื่องของความขัดแย้งในพื้นที่เนาะระหว่างคนที่อยู่ในน้ำก็คือสวนส้มกับคนที่อยู่ท้ายน้ำที่รับน้ำจากฝ่ายตัวนี้ก็คือนาข้าวเขาก็จะมีความขัดแย้งกันโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งอย่างที่เราเห็นเนี่ยต้นฝนเนี่ยน้ำก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะครับมันก็เกิดความขัดแย้งดังนั้นเนี่ยการเริ่มต้นของโครงการเนี่ยมันเริ่มจากความขัดแย้งในที่อยู่แล้วนะครับดังนั้นการที่จะมาทำโครงการเนี่ยถึงแม้ว่าคนที่อยู่ท้ายน้ำที่เป็นนาข้าวจะได้ประโยชน์เนี่ยแต่มันก็จะต้องมีผู้ได้รับผลกระทบอย่างเช่นพ่อแม่พี่น้องที่มีสวนส้มอยู่ข้างบนที่เขาจะต้องสูญเสียพื้นที่ทำกินเนื่องจากว่าเราไปก่อสร้างอ่างแล้วน้ำท่วมพื้นที่เขานะครับดังนั้นเนี่ยกรมชลประทานจึงให้ความสำคัญกับเรื่องของการมีส่วนร่วมเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของกรมเลยนะครับซึ่งในกระบวนการที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้เราจัดเวทีการมีส่วนร่วมไปแล้วทั้งหมด8ครั้ง12เวทีนะครับซึ่งงานเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คืองานด้านแผนหลักของอำเภอแม่อายพัฒนาแหล่งน้ำของอำเภอแม่อายกับอีกส่วนก็คืองานศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของอ่างเก็บน้ำนะครับซึ่งในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะต้องรับฟังข้อคิดเห็นข้อห่วงกังวลของพี่น้องอย่างเช่นเนี่ยเมื่อกี้ถ้าเกิดสื่อเราได้คุยกับทางผู้ได้รับผลกระทบแล้วเนี่ยอย่างเช่นในเรื่องของผลกระทบเขาก็จะห่วงเรื่องของว่าค่าที่ดินทำกินเนี่ยเขาจะได้รับการชดเชยอย่างเป็นธรรมไหมเพียงพอกับพื้นที่เขาต้องไปหาใหม่ไหมเราจะดำเนินการอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกับเขานะครับโดยใช้การแลกเปลี่ยนการพูดคุยกันเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนแรกเลยแต่เดิมเนี่ยพอบอกว่าจะมีโครงการนี้พี่น้องข้างบนบอกว่าไม่ต้องมาคุยฉันไม่คุยด้วยนะครับแต่ว่าพอเราทำความเข้าใจแล้วก็ทางพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ด้านบนก็เห็นว่าข้างล่างเดือดร้อนจริงท่านก็ค่อยๆรับฟังอ่อนขึ้นนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะครับดังนั้นเนี่ยในการทำการมีส่วนร่วมอย่างที่ผมนำเรียนเนี่ยทั้ง12เวทีที่ผ่านมาเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องได้ยินเขาแล้วนำสิ่งที่เขาสะท้อนหรือบอกเราเนี่ยเอามาใส่เขาเรียกว่าแผนบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งหลักๆในเรื่องของสิ่งแวดล้อมตรงนี้เนื่องจากว่าในพื้นที่เนี่ยพื้นที่น้ำท่วมของอ่างเนี่ยเข้าอยู่ในชั้นคุณภาพรุ่มน้ำชั้นหนึ่งเองแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นอุทยานนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของผลกระทบที่จะเกิดกับป่าไม้กับสัตว์ป่าอะไรเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญเพราะว่าโครงการจะเกิดได้เนี่ยยิ่งเป็นชั้นคุณภาพรุ่มน้ำหนึ่งเองเนี่ยเราจะต้องเอารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปขออนุมัติกับทางรัฐบาลเพื่อขอใช้พื้นที่นี้นะครับดังนั้นเนี่ยพวกนี้เราต้องเก็บรายละเอียดแล้วก็ส่วนหนึ่งที่จะเกี่ยวข้องกับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะที่อยู่ใกล้ๆท้ายเขื่อนเมื่อกี้นะครับท่านก็ห่วงเรื่องของบริเวณนี้มันมีผลกระทบเรื่องของแผ่นดินไหวท่านก็ห่วงว่าเอ้ยแล้วถ้าเกิดทำแล้วเขื่อนแตกท่านจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าในส่วนของวิศวกรเนี่ยท่านจะต้องออกแบบมารองรับแผ่นดินไหวที่เหมาะสมอยู่แล้วนอกจากออกแบบในขั้นออกแบบแล้วเนี่ยที่ว่าเรารองรับแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการใส่เครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนที่อยู่ในอ่างที่เราจะก่อสร้างมันก็จะสามารถทำให้ชาวบ้านเนี่ยมาตรวจวัดได้เลยว่าอ้าวอย่างเงี้ยวันเนี้ยมีแผ่นดินไหวที่พม่าแล้วมันสะท้อนหรือมาถึงตรงเขื่อนเราด้วยเท่าไหร่อาจจะมาอยู่ที่7มาถึงเราอาจจะเหลือ3เหลือ4แล้วก็จะไปดูว่าที่เราออกแบบรองรับได้เพียงพอมั้ยถ้าเรามันยังอยู่ในเกณฑ์ท่านก็จะมั่นใจได้แล้วก็จะมีเครื่องมือต่างๆนะครับดังนั้นในส่วนของชาวบ้านเนี่ยท่านก็จะห่วงเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักกับเรื่องของค่าชดเชยที่ท่านจะได้รับผลกระทบแต่เรื่องของหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นป่าไม้หรืออุทยานเนี่ยท่านก็จะห่วงเรื่องของสัตว์ป่าเรื่องของพืชพันธุ์เรื่องของอะไรเงี้ยซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราก็จะใส่ในแผน EIMP ดังนั้นเนี่ยขั้นตอนการต่อไปในเรื่องนี้ก็คือหลังจากเราปิดโครงการแล้วเนี่ยเราก็จะเอารายงานผลประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยส่งให้เขาเรียกว่าคณะกรรมการชำนาญการพิจารณารายงานเพื่อท่านพิจารณาเมื่อรายงานนี้ผ่านการพิจารณาแล้วเราจึงจะนำไปประกอบกับแบบก่อสร้างซึ่งจะเป็นขั้นตอนต่อไปที่จะต้องเข้ามาสำรวจออกแบบก่อสร้างแล้วนำไปเสนอสู่เรื่องของงบประมาณ นะครับถ้ามันเป็นไปตามสเต็ปว่าเราสามารถที่จะได้เงินมาสำรวจออกแบบในปี71แล้วก็รายงานก็สามารถผ่านได้อยู่ในช่วงปี71คาดว่าเร็วที่สุดเราก็น่าจะตั้งงบประมาณหรือของบในการก่อสร้างได้ประมาณ

0: ็คงไม่เฉพาะโครงการนี้นะครับเพราะว่าทุกๆโครงการที่เป็นอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนของกรมชลประทานเนี่ยนะครับในเรื่องของผู้ออกแบบเนี่ยท่านจะต้องออกแบบตามข้อกำหนดที่จะรองรับอย่างเช่นมันจะมีโซนเขียวโซนเหลืองโซนแดงนะครับที่คาดว่าจะต้องเท่าไหร่ตามเขาเรียกว่าตามกฎกระทรวงเนาะที่จะต้องออกแบบให้รองรับนะครับแล้วเมื่อรองรับแล้วเนี่ยในขั้นตอนการก่อสร้างก็จะต้องมีการควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานแล้วหลังจากก่อสร้างแล้วก็จะต้องมีการมีส่วนร่วมของพี่น้องในการมาช่วยกันดูเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยเมื่อมีข่าวทุกครั้งที่จะมีแผ่นดินไหวในบริเวณใกล้เคียงที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเราเนี่ยทางกรมชลประทานเองทางชลประทานจังหวัดที่จะเป็นผู้รับมอบเขื่อนนี้ไปดูแลต่อไปก็จะส่งเจ้าหน้าที่เขาเรียกเจ้าหน้าที่ในเรื่องของความปลอดภัยเขื่อนมาเดินตรวจสอบมาพบรอยร้าวรอยเลื่อนอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปอ่านประกอบกับเครื่องมือที่เราติดตั้งว่าเป็นยังไงแรงสั่นสะเทือนมาถึงเราเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็จะมีแผนการถ้าเกิดมันมีเขื่อนนี้ได้รับผลกระทบเราก็จะมีแผนการมาซ่อมบำรุงก่อนเราคงไม่ทำให้เกิดในลักษณะเหมือนที่เราดูในหนังฝรั่งอยู่ดีๆก็น้ำมาแล้วก็เหมือนโอ่งแตกอ่ะโอ้มันเป็นไปไม่ได้นะครับอันนั้นมันคือจินตนาการกว่าเขื่อนจะแตกเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาซึ่งเราคงไม่ปล่อยอย่างนั้นเราก็จะต้องมาทำการเรื่องของการพร่องน้ำเรื่องของอะไรแต่ทั้งหมดทั้งมวลเราจะไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นดังนั้นเนี่ยมันก็คือจะอยู่ตั้งแต่เราจะมาขั้นตอนเรื่องของการออกแบบตามข้อกำหนดให้เพียงพอเพราะว่าเราจะมีสถานีแผ่นดินไหวรอบๆเนี่ยว่าบริเวณเนี้ยน่าจะมีรับแรงสั่นสะเทือนที่ผ่านมาในอดีตสูงสุดเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการเรื่องของออกแบบแล้วก็มีการติดตั้งเรื่องของเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนที่ผมบอกแล้วก็สุดท้ายคือเรามาร่วมกันดูแลบำรุงรักษาร่วมกันนะครับดังนั้นจึงเป็น3มาตรการที่เรายืนยันแล้วก็เรามั่นใจว่าเขื่อนของกรมชลประทานเนี่ยในลักษณะของเขื่อนแตกนะครับถ้าไปเช็คข้อมูลได้ยังไม่มีนะครับแต่ที่เห็นว่ามันมีรั่วเนี่ยมันอาจจะเป็นเขื่อนขนาดเล็กแล้วเกิดลักษณะของการวิบัติก็คือน้ำมันระบายไม่ทันมันก็เลยระบายข้ามสันเขื่อนแล้วก็ทำให้เกิดการกัดเซาะมันจึงเป็นลักษณะของน้ำล้นข้ามสันเขื่อนซึ่งไม่ควรจะเกิดแต่มันไม่ใช่ในลักษณะของเขื่อนแตกอย่างที่เราดูในหนังอยู่ดีๆก็โป๊ะออกมาเงี้ยครับก็ขอยืนยันครับว่าทางกรมชลประทานเองทางวิศวกรผู้ออกแบบเองเรามั่นใจแล้วเราก็รับประกันเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนครับ
1: ผมนายพรมนัทแก้วสารวินครับเป็นผู้ใหญ่บ้านเมืองหนองหมู่ที่10ตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียง

จากความกังวลใจของพี่น้องชาวบ้านก็ทำให้ถึงทุกวันนี้ซึ่งเราก็ได้ทำงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ที่ได้เข้ามาสำรวจพื้นที่ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

0: แหล่งชีวิตของพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่ด้วยครับในส่วนแล้วก็ความคาดหวังยิ่งว่าทางเจ้าที่คงจะผลักดันให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างรวดครับ
1: ให้เล่าถึงที่มาของโครงการนี้พูดถึงคุณอนันต์นิดนึงว่าเขาสวัสดิการยังไงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันมีปัญหาความขัดแย้งยังไงในการทำโครงการนี้
0: ค่ะเบื้องต้นนะครับเกิดความขัดแย้งในพื้นที่ตอนปี2557มีความขัดแย้งเกี่ยวกับการแย่งน้ำในพื้นที่นะครับพ่ออนันต์สุนทรจึงได้ทำการถวายฎีกาให้กับทางสำนักพระราชวังให้มีการสำรวจเพื่อที่จะก่อสร้างอ่างเพื่อที่จะลดความขัดแย้งในพื้นที่นะครับซึ่งเป็นพี่น้องชาวสวนกับชาวนาครับที่มีความขัดแย้งกันมีการรื้อทุบทิ้งท่อน้ำที่ใช้ในการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งมันก็ทำให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่จึงทำให้มีการยื่นฎีกาถวายฎีกาที่ผ่านมาครับ
1: เมื่อเราทราบว่ากรมชลจะดำเนินการโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านรู้สึกยังไงแล้วก็มีความคาดหวังกับโครงการนี้ยังไงบ้าง
0: เบื้องต้นเลยทีเดียวนะชาวบ้านมีความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง

0: มเนี่ยชาวบ้านอ่ะที่อยู่ใกล้ริมน้ำแล้วก็วิถีชีวิตของเขาอ่ะจะอยู่กับลำน้ำตลอดมันก็เลยทำให้เกิดความกังวลในการจะเข้ามาก่อสร้างในพื้นที่มันก็เหมือนบางทีเขาก็คิดว่าจะเป็นระเบิดเวลาอะไรพวกนี้ครับแต่จากการที่เราเข้ามาสำรวจเราเข้ามาทำความเข้าใจกับพี่น้องชาวบ้านทางทีมวิศวกรของกรมชลเองซึ่งให้ความมั่นใจกับชาวบ้านครับก็เลยมีทำให้เกิดความมั่นใจมีความสบายใจมากขึ้นครับ
1: โครงการนี้เราได้รับประโยชน์อะไรบ้าง
0: โครงการนี้ในหมู่บ้านของผมเนี่ยจะได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมก็คือหนึ่งทางตรงก็คือมีน้ำใช้เพียงพอทั้งปีซึ่งชาวบ้านผมส่วนใหญ่นะจะเป็นเกษตรกรเป็นหลักซึ่งอาชีพเกษตรกรของเขาเนี่ยก็ต้องใช้น้ำในการดำเนินชีวิตอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของทางอ้อมมาที่ผมคาดหวังไว้ก็คืออาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งตอนนี้ผมก็ทำโครงการร่วมซึ่งในวันที่28ที่จะถึงเนี้ยผมก็จะมีการปลูกป่าปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อที่จะรองรับโครงการพวกนี้ให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบถาวรจริง
1: ในพื้นที่มีการทำการเกษตรปลูกอะไรบ้างคะ
0: สำหรับในพื้นที่ของผมจะมีพวกไม้ยืนต้นก็น่าจะเป็นส้มพริกเตียนแล้วก็ข้าวเป็นหลักมันเสริมมาก็จะเป็นพวกข้าวโพดนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจของพื้นที่ละ
1: ในอนาคตถ้าเรามีแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้นตรงนี้เราจะรักษาดำรงรักษาไว้ยังไงให้มันเกิดความยั่งยืนแล้วก็ให้มีอายุการใช้งานใช้จนชั่วลูกชั่วหลานฝากยังไงบ้าง
0: ซึ่งในส่วนตัวผมเนี่ยอยากให้มีการจัดตั้งกลุ่มในการบริหารจัดการน้ำในการจัดสรรการใช้น้ำต่างๆในพื้นที่ซึ่งมันคงจะมีหลายส่วนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางส่วนของราชการเองในส่วนของชุมชนในส่วนของเอกชนที่จะเข้ามาร่วมกันก็มีความคาดหวังว่า

0: มนายสมศักดิ์เขื่อนแก้วนะครับเป็นเลขานุการของกลุ่มผู้ใช้น้ำของตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะบอกเล่าเรื่องจากเป็นความเป็นมาที่มาที่ไปของโครงการนะครับเมื่อก่อนนี้เมื่อปี58-59มันเกิดภัยแล้งมากทีนี้เกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยของตำบลแม่สาวที่มีอาชีพทำเกษตรกรทำนาเกิดความขัดแย้งกันในกลุ่มนะครับไม่ว่าผู้ประกอบการส่วนต้นผู้ประกอบการการทำนาทั้งหมดก็มีความขัดแย้งกันสูงก็เลยทางกรมชลประทานก็มาแนะนำการประชุมว่าขอให้ทำโครงการซึ่งที่มาของโครงการเนี่ยผมเป็นคนทำโครงการทั้งหมดแล้วก็ท่านอนันต์สุนทรซึ่งเป็นประธานว่าผมเป็นเลขานุการแล้วผมได้นำโครงการตรงนี้ไปยื่นให้กับท่านพลากรสุวรรณรัตน์ตามคำแนะนำว่าเราต้องการโครงการตรงนี้ให้มันเดินไปรวดเร็วยื่นโครงการไปแล้วทางกรมชลประทานก็ได้ออกมาสำรวจดูออกแบบอะไรมาสำรวจ AIA ทำประทุนพิเศษก็ส่งผลให้กระทบทางเกษตรกรอ่ะดีใจมากๆดีใจมากที่จะได้ลดปัญหาความขัดแย้งกันในกลุ่มแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากฉะนั้นทางกลุ่มแม่สาวเนี่ยก็เลยมีความต้องการว่าอยากจะให้มารวดเร็วขึ้นเราไปทุกหน่วยงานไปที่ทำเนียบรัฐบาลไปที่ห้องรัฐมนตรีว่าการเกษตรไปมาทั้งหมดจนไปถึงท่านไปยื่นหนังสือติดตามโครงการถึงท่านธรรมนัสทั้งสองสามครั้งท่านก็ได้นุบัตเงินให้มาประมาณ30 กว่าล้านมาทำนี้เปิดประตูพิเศษโครงการที่สมุทรสาครนะครับก็ทุกคนดีใจมากที่จะได้มีอ่างมีน้ำใช้แล้วก็คนส่วนใหญ่ที่อยู่ร่วมกันเนี่ยมันจะได้ลดความขัดแย้งหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามันมีอ่างมันก็เป็นการส่งเสริมอาชีพมีการท่องเที่ยวมีการทำการประมงทำการอะไรต่อมีอะไรทั้งหมดแต่ถ้าหลังจากโครงการเนี่ยเราคงจะต้องตั้งกรรมการที่ดูแลที่ช่วยกับกรมชลประทานเนี่ยก็บริหารจัดการน้ำให้มันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของที่เรานำเสนอไปสิ่งที่ผมฝากกรมชลประทานนิดนึงว่าขั้นตอนณวันนี้ถ้ามันเสร็จจากวันนี้ของ EIA ปฐมนิเทศเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมอยากจะให้ตามกรมชลประทานนะมีช่องทางข่าวสารซึ่งกลุ่มผู้ใช้น้ำของผมเนี่ยอยากทราบข่าวสารอยู่ตลอดเวลาก็เลยประมาณว่าถ้าเรามีช่องทางโดยมากคนทำนาแล้วทางโซเชียลอะไรเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้ดูผมในฐานะที่เป็นเลขานุการของกลุ่มให้มันมีช่องทางในการสื่อสารเพราะว่าทุกคนต้องการอ่างแล้วอยากจะติดตามให้มันรวดเร็วให้มันได้ให้ทันใจว่างั้นเลยครับขอบคุณกรมชลประทานมากๆที่ท่านได้จับโครงการตรงนี้มาให้ก็หวังว่าคงจะได้รับข่าวสารที่ดีในโอกาสต่อไปและมีการก่อสร้างที่ดีขึ้นขอบคุณครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมุ่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดประชาราษฎร์สดุดี
1: ตอนโครงการฝายทดน้ำห้วยจุดเขียนจังหวัดศรีสะเกษสายน้ำแห่งพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุบชีวิตราษฎรช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปีพุทธศักราช2546พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ได้ตามเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเยี่ยมราษฎรบ้านรุ่งอรุณณโรงเรียนบ้านรุ่งอรุณตำบลโนนสำราญอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกษทอดพระเนตรลำห้วยจุดเขียนบริเวณบ้านกระหวันมีสภาพตื้นเขินลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายมีน้ำไหลตลอดทั้งปีแต่เดิมไม่มีฝายทดน้ำไว้ในลำห้วยจึงไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ในช่วงหน้าแล้งได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างฝายทดน้ำในลำห้วยจุดเขียนและขุดลอกลำห้วยเพื่อทดน้ำเข้าพื้นที่เพาะปลูกสองฝั่งลำห้วยของราษฎรจำนวน3หมู่บ้านคือบ้านกระหวันบ้านโนนเปื่อยและบ้านตะโนดขุดลอกลำห้วยหลังฝายทดน้ำห้วยจุดเขียนเพิ่มความจุให้กักเก็บน้ำในปริมาณที่มากขึ้นพร้อมสร้างระบบกระจายน้ำให้ทั่วถึงได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ราษฎรสามารถทำการเกษตรในฤดูฝนเพาะปลูกพืชผักสวนครัวในช่วงหน้าแล้งและใช้ประโยชน์เป็นแหล่งจับสัตว์น้ำเพื่อเป็นอาหารนอกจากนั้นราษฎรจิตอาสาในพื้นที่ยังมีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างยั่งยืนต่อไปด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลเปรียบเป็นดั่งสายน้ำพระราชหฤทัยของพระองค์โดยแท้
2: คุณผู้ฟังกับบรรดาพนักงานเกษตรก้าวหน้าวันนี้หมดลงแล้วนะครับผมเป็นโค้ชแก้ววันนี้ลาไปก่อนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกระทรวงมหาดไทยสั่งการ21จังหวัดชายแดนเดินหน้าขับเคลื่อนกลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเพื่อลดภัยคุกคามในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ตั้งเลอยู่ได้กังวลทำไม
4: ติดเลยสิพ
3: ่
4: อ
3: ใช้เลยสิแม่ Do it now
4: เลือก Green Power by BEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง BEA Solarและ FPA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
5: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชา

0: ลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเพื่อลดภัยคุกคามในพื้นที่และยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างเป็นรูปธรรม
1: นายอันติสัมพันธ์รัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการประชุมศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้มีมติมอบหมายให้จังหวัดชายแดนใช้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนเป็นแกนหลักขับเคลื่อนเพื่อลดภัยคุกคามในพื้นที่อย่างเร่งด่วนจึงได้สั่งการด่วนที่สุดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทยเมียนมาชายแดนไทยสปป.ลาวและชายแดนไทยมาเลเซียทั้ง21จังหวัดเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีด้านความมั่นคงชายแดนจังหวัดให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติได้ใช้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการปัญหาความมั่นคงในพื้นที่เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนตามแนวชายแดนครอบคลุมด้านการป้องกันด้านการปราบปรามและด้านการช่วยเหลือหากมีเจ้าหน้าที่คนใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทุกรูปแบบจะต้องดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทั้งวินัยและอาญาโดยไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆเพื่อเสริมความเข้มแข็งให้กลไกในระดับพื้นที่สามารถดำเนินการได้อย่างมีเอกภาพสามารถรักษาพันธุ์รายงาน
0: กรมควบคุมโรคแนะหลีกเลี่ยงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อป้องกันเชื้อโรคของทางเดินหายใจทำงานลดลงในช่วงฤดูฝน
2: นายแพทย์มนเทียนธนาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าในช่วงฤดูฝนถือเป็นช่วงที่โรคติดต่อทางเดินหายใจแพร่ระบาดมากขึ้นทั้งไข้หวัดไข้หวัดใหญ่โควิด-19 และไวรัส RSV โดยเฉพาะในเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวซึ่งแนะหลีกเลี่ยงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าหลังการศึกษาพบว่านิโคตินและสารเคมีในละอองไอบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลให้ระบบป้องกันเชื้อโรคของทางเดินหายใจทำงานลดลงทำให้ร่างกายกำจัดเชื้อโรคได้ไม่เต็มที่และเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นโดยผู้ที่ได้รับละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้ามีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายและอาจมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไปบุหรี่ไฟฟ้าจะทำร้ายปอดลดความสามารถของร่างกายในการต่อสู้กับเชื้อโรคทำให้เยื่อบุทางเดินหายใจเกิดการระคายเคืองและอักเสบส่งผลให้เกิดการไอเรื้อรังเจ็บคอหรือกระตุ้นให้อาการของโรคทางเดินหายใจกำเริบได้ทั้งนี้กรมควบคุมโรคของความร่วมมือผู้ปกครองสถานศึกษาและทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าส่วนผู้ที่ต้องการเลิกสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านหรือรับคำปรึกษาผ่านสายด่วนเลิกบุหรี่โทรฟรี1600และหากพบการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อดำเนินการตามกฎหมายนิตยาคุณสิมรายงาน
0: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายโมร็อกโกเอาชนะแคนาดา3ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2สมัยติดต่อกัน
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับโมร็อกโกอันดับ4ฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วผลปรากฏว่าเกมนี้ในช่วงครึ่งแรกทั้ง2ทีมผลัดกันรุกผลัดกันรับกันอย่างสนุกแต่ไม่มีประตูเกิดขึ้นจนกระทั่งครึ่งหลังนาทีที่50อาเซดีนอูนาฮีมายิงประตูให้โมร็อกโกขึ้นนำ1ประตูต่อ0จากนั้นทัพสิงโตแห่งแอตลาสเดินหน้าบุกเอาประตูเพิ่มจนมาได้ประตูที่2จากอูนาฮีคนเดิมในนาทีที่82จากนั้นโซฟิยานราฮิมีมายิงประตูปิดกล่องให้โมร็อกโกชนะ3ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2สมัยติดต่อกันโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสหรือปารากวัยต่อไปปุริพัฒน์สอดการรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569วันนี้แรม6ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
1: ค่ะเชียร์นันแก้วกลำชัยสิงห์คนคล่องนะพร้อมกับคุณดูประกอบโอกลิ่นช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าโดยทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องฟิลเดชรัมชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีพุทธกรศิริทักษ์น้องแดนอัคเดชคำเพียรรักนะคะต้อนรับทุกท่านทุกที่เข้าสู่ช่วงเวลาของการเสิร์ฟข่าวจากเรานะคะวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ดูฟ้าฝนแล้วก็ต้องตามเพราะว่าพายุไมสักนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศตอนตี5นะฉบับที่9ขออภัยคือในรายละเอียดก็จะมีการประกาศอยู่แล้วล่ะนะคะตี5แต่ทีนี้ในรายละเอียดของฉบับที่9เนี่ยระบุนะคะว่าตอนตี1ของวันนี้พายุโซนร้อนกำลังแรงไมสักค่ะได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดหวางมินประเทศเวียดนามแล้วก็ตอนตี4มีศูนย์กลางอยู่บริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนนะคะซึ่งภาพรวมก็คือกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนทางตะวันออกเล็กน้อยเนี่ย10กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปเบาๆนะ
0: ค่ะ
1: เบาๆเอื่อยๆช้าๆนะคะคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับโดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะแต่เมื่อวานนี้บ้านใครมีแดดยกมือขึ้นแต่ที่กรุงเทพเนี่ยน่าจะไม่ค่อยมีนะ
1: ฝนตกใช่เมื่อเราก็จ้องอยู่ว่าแดดแบบไหนจะซักผ้าตากซะหน่อยนะต้องตากลมแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวฉบับต่อไป11นาฬิกาท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาท่านอธิบดีสุกัญญานียะวินชานก็จะประกาศอีกครั้งนะคะ
0: ค่ะกับเรื่องราวที่เมื่อวานนี้นะคะทางด้านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงสงศพพวงมาลาหลวงวางหน้าหีบศพและพระราชทานตะกร้าสิ่งของมอบแก่ครอบครัวและญาติของพระภิกษุผู้ถึงแก่มรณภาพจากอุบัติเหตุค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะในช่วงเวลา 16:00 นที่ศาลาวัดบ้านน้ำขุ่นตำบลป่าเก่าอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยทางด้านนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านเป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพและเชิญพวงมาลาหลวงพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานของพระบรมวงศานุวงศ์วางหน้าหีบศพพร้อมทั้งเชิญประกาศสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวและญาติของพระภิกษุผู้ถึงแก่มรณภาพนำมาซึ่งความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทั้งนี้ค่ะโดยเมื่อวานนี้ช่วงเวลา 15:30 นาทีทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยทางด้านของนางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะร่วมพิธีส่งน้ำศพพระภิกษุที่ถึงแก่มรณภาพขณะจาริกธุดงค์ธรรมยาตราค่ะในพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหาร7รูปด้วยกันโดยได้รับเมตตาจากพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมพระสังฆาธิการและคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานีร่วมประกอบพิธีโดยมีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากในโอกาสนี้ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการนำคณะกราบนมัสการพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีและเข้าให้กำลังใจญาติของพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพแล้วจึงส่งน้ำศพเบื้องหน้ารูปท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะและอาลัยของครอบครัวและญาติของพระภิกษุตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพิธีทางด้านของกระทรวงมหาดไทยโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการสนับสนุนระบบไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิด

0: บะพุ่งชนขณะกำลังเดินจาริกธุดงธรรมยาตราในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจแก่พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศค่ะส่งผลให้พระสงฆ์มรณภาพรวม10รูปด้วยกันและมีพระภิกษุได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกหลายรูปด้วยกันค่ะซึ่งโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้กล่าวให้กำลังใจญาติและยืนยันว่ารัฐบาลนั้นพร้อมดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่พร้อมทั้งให้กำกับกำชับหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามความช่วยเหลือเยียวยาและติดตามการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างรอบด้านค่ะ
1: ค
0: ุ
1: ณผ
0: ู้
1: ฟังผู้ชมคะในส่วนของทางด้านประเด็นอื่นๆเราก็ตามไปด้วยนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความสะเทือนใจให้กับคนไทยทั้งประเทศที่ติดตามข่าวด้วยนะคะมาดูกันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้มีข่าวออกมาเรื่องของการที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีเอมิติขอทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่หลังไปเจอข้อมูลเก่า5ปีมีผู้มีรายได้เพิ่มแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะก่อนเสนอเข้าครม.อีกครั้งท่านก็ย้ำว่าไม่สนตัวเลขยอดผู้มีสิทธิ์แต่ว่านี่คือต้องการช่วยเหลือคนเดือดร้อนจริงค่ะเรื่องนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอมิติวิทิพันธ์ประภาสได้พูดถึงการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะว่าที่ประชุมมีมติขอให้มีการทบทวนกลุ่มคนใหม่ที่กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจประมาณสัก5ล้านกว่าคนค่ะแต่ไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนที่จนไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินไม่มีอะไรรองรับส่วนกลุ่มคนที่มีสิทธิ์เดิมที่สำรวจเมื่อ5ปีที่แล้วประมาณสัก13ล้าน2แสนคนพบก็คือว่าการที่ไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนมานานมีทั้งคนเสียชีวิตมีทั้งผู้มีรายได้เพิ่มจึงได้มีการทบทวนกลั่นกรองตามเกณฑ์ของมติครม.ล่าสุดค่ะพร้อมทั้งรับข้อสังเกตหน่วยงานต่างๆมาพิจารณาเพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.อีกครั้งขณะที่กลุ่มของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานประมาณ1ล้านคนท่านก็บอกว่าให้เอากลุ่มนี้เนี่ยมาพิจารณาด้วยเพราะว่าคือกลุ่มที่ตกหล่นนะคะจากฐานข้อมูลรัฐอื่นๆและก็ขอให้เรานี่นะคะท่านก็บอกว่าขอให้นำตัวเลขทั้งหมดที่มีข้อมูลประมาณสัก19ล้านไปทบทวนอีกครั้งแล้วก็กลั่นกรองใหม่เพื่อหาคนเดือดร้อนจริงนะคะดังนั้นก็เลยท่านบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าที่ประชุมครม.เมื่อไหร่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะมีการแจ้งอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ขอรันข้อมูลอีกครั้งแล้วก็ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งซึ่งเบื้องต้นที่ประชุมก็ไม่ได้มองตัวเลขสิทธิ์จะเกินหรือไม่เกิน14ล้านสิทธิ์แต่ว่าท่านบอกต้องการเลยคือต้องการดูแลคนที่เดือดร้อนจริงๆแล้วก็เวลาที่ท่านลงพื้นที่ต่างจังหวัดก็เห็นคนที่เดือดร้อนจริงไปเจอผู้สูงอายุด้วยบางคนยังไม่มีลูกหลานดูแลไม่มีอะไรเลยท่านก็เลยบอกว่านะคะในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสวัสดิการรายได้แต่ทุกคนมีโอกาสและเราจะต้องดูแลกลุ่มที่เดือดร้อนซึ่งไม่ได้ยึดติดว่าตัวเลขจะเป็นเท่าไหร่นั่นเองค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยตามกำหนดที่ทางกระทรวงการคลังประกาศนะที่จะประกาศผู้ที่มีสิทธิ์ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยในปี2569นี้17กรกฎาคม2569
1: ค่ะอีกไม่กี่วันอีกประมาณสัก12วันนะจะมีการประกาศออกมานะคะไปดูกันหน่อยหลังจากที่มีข่าวที่แอร์สาวมีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนของ

0: ควบคุมการรับฝากหรือว่ารับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือพุทธศักราช2569เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการใช้สถานะหรือว่าสิทธิ์ของลูกเรือนะคะในการที่จะรับฝากรับหิ้วหรือขนส่งสิ่งของของบุคคลอื่นในทางมิชอบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยด้านของการบินสำหรับประเทศค่ะการออกประกาศนี้ค่ะมีผลสืบเนื่องมาจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเมื่อวันที่3กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาจึงได้เร่งออกประกาศการเพื่อให้สายการบินทุกแห่งมีระบบควบคุมสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดทั้งการกำหนดประเภทน้ำหนักและน้ำหนักสิ่งของรวมไปถึงข้อห้ามที่ไม่ให้ลูกเรือค่ะรับฝากหรือนำส่งสิ่งของให้กับบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นรับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามเว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามสายการบินที่มอบหมายเท่านั้นนอกจากนี้ค่ะสายการบินจะต้องจัดให้มีระเบียบระบบนะคะที่บริหารความเสี่ยงการสุ่มตรวจค้นสัมภาระของลูกเรือและระบบการรับแจ้งเบาะแสหากพบเหตุต้องสงสัยว่าลูกเรือฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดที่ผิดกฎหมายจะต้องสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวโดยทันทีและต้องรายงานให้กับทางกพท.รับทราบโดยไม่ชักช้าหากสายการบินใดปล่อยให้มีการปล่อยปละละเลยทางด้านของกพท.จะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดซึ่งอาจรวมถึงการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตของสายการบินนั้นๆเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นระบบการบินพลเรือนในประเทศในระดับสากลค่ะ
1: ขณะที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก็คุมเข้มมาตรการควบคุมและสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดออกนอกประเทศ6มาตรการด้วยกันนะคะเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการประชุมนะคะท่านก็ย้ำว่ายาเสพติดเป็นปัญหาเร่งด่วนพร้อมกับยกระดับมาตรการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มงวดเช่นกันนะคะโดยทางด้านนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดค่ะท่านก็ได้พูดถึงการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอย่างเข้มข้นนะคะเพื่อลดความเสี่ยงที่จะตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติบอกว่าจากการประชุมได้มีมติให้ดำเนินมาตรการควบคุมและสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดออกนอกประเทศนะคะตอนนี้ก็มี6มาตรการที่ท่านนายกเองก็บอกว่าไทยก็ไม่ใช่ศูนย์กลางหรือจุดที่จะมาใช้ผ่านทางยาเสพติดเหมือนกันต้องเพิ่มความเข้มข้นให้ต่างชาติไว้ใจเรื่องนี้นะคะรวมแล้ว6มาตรการที่จะดำเนินการก็ประกอบด้วยการท่าอากาศยานบูรณาการร่วมกับกรมศุลกากรค่ะและสำนักงานตรวจชาติจะเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารนะคะสัมภาระขนส่งในขาออกเนี่ยผ่านเอ็กซเรย์แล้วก็ใช้สุนัขเคนายเนี่ยดมกลิ่น
0: ค่ะ
1: การท่าอากาศยานจะเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดและจริงจังค่ะนะคะอย่างที่อุชินันได้รายงานไปว่าสถาบันการบินพลเรือนและการบินไทยรวมถึงสายการบินอื่นก็จะมีกฎระเบียบที่เข้มงวดกับลูกเรือในการรับหิ้วรับฝากสิ่งของแล้วก็ดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงถ้าฝ่าฝืนก็จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะคะยังมีการเห็นชอบให้กรมศุลกากรยกร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารหรือว่า PIU เพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศนะคะซึ่งสถาบันการบินพลเรือนก็จะยกระดับการพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรในการตรวจสอบสัมภาระของผู้โดยสารและลูกเรือและสุดท้ายก็ให้ดำเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรการท่าอากาศยานและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะแล้วก็ยังขอให้ทุกหน่วยจัดทำแผนปฏิบัติการที่จะเชื่อมโยงและสอดคล้องกันในทุกระดับตั้งแต่อำเภอจังหวัดกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อจะขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุม7ด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านการยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผลกระทบต่อประชาชนซึ่งการแก้ปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดด้วยก็นะคะจะมีการดำเนินการนโยบาย1อำเภอ10บำบัดและการสร้างสังคมปลอดภัยนะคะเดี๋ยวช่วงตีความร้องข่าวก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนี้ด้วยนะคะ
0: ค่ะก็น้องๆเคนายโอ้เขาเป็นระเบียบเรียบร้อยน
1: ะ
0: รับรองได้ว่าไม่มีการพุ่งชนนะดมอย่างเดียวนะคะอาจเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อวันศุกร์เนี่ยข่าวยามเช้าที่ฉันกับคุณพีพฤทธ์ก็ได้มีการนำเสนอในส่วนของการแถลงข่าวของทางกระทรวงมหาดไทยเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นนะฮะซึ่งโดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุล

0: ด้วยตัวของท่านเอง
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้เช่นการทางด้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยมีการออกเอกสารชี้แจงผลการสืบสวนข้อเท็จจริงนะคะในส่วนของกรณีการแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เพราะว่าตอนนี้เขาเร่งที่จะไปมีการไปตรวจข้อสอบเนี่ยกว่า 15,000 รายแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะทำให้เสร็จภายใน3วันนะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยได้มีการระบุค่ะว่ากระบวนการจัดสอบและการจัดทำร่างของขอบเขตงานหรือว่า TOR เขามีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้วก็มีการปรับปรุงมาตรฐานเพิ่มเติมความโปร่งใสกับการป้องกันการทุจริตแต่คณะกรรมการสืบสวนพบความผิดปกติในขั้นตอนของการประมวลผลและการประกาศรายชื่อของผู้ที่ผ่านสอบนะคะโดยพบการส่งต่อไฟล์ข้อมูลของผู้สอบผ่านแฟลชไรท์นะคุณชัยศิลป
1: ์
0: นะคะและมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการแก้ไขคะแนนคำตอบในบางช่วงของกระบวนการระหว่างข้าราชการผู้รับผิดชอบของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นผู้รับจ้างรวมถึงบุคคลอื่นที่อาจเกี่ยวข้องโดยยังไม่พบว่ามีข้าราชการกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นผู้ใดนะคะเคยสัมผัสหรือว่าเก็บรักษาคีย์เฉลยที่ผู้รับจ้างตัดทำและเก็บรักษาเอาไว้เพื่อให้สำหรับการตรวจกระดาษคำตอบตลอดกระบวนการแข่งขันในครั้งนี้ล่าสุดค่ะกรมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนของกระทรวงมหาดไทยตอนนี้อยู่ระหว่างที่จะไปตรวจสอบความถูกต้องของผลคะแนนนะคะและยืนยันตัวตนของผู้สอบผ่านภาคกอภาคขอที่รับการบรรจุแต่งตั้งแล้วจำนวน 15,000 รายให้แล้วเสร็จภายใน3วันก็คือเขากำหนดภายใน3วัน4กรกฎาคมถึง6กรกฎาคม2569นะคะก็คือผู้มีพร้อมยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการตามข้อเท็จจริงหากพบเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกระทำผิดก็จะดำเนินการทางวินัยทางแพ่งอาญานะคะแล้วก็สร้างความโปร่งใสความเชื่อมั่นเพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบการสอบแข่งขันขององค์กรส่วนท้องถิ่นต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะเรื่องนี้เพราะว่าสังคมให้ความสนใจแล้วก็ติดตามว่าจะผลออกมายังไงนะคะเพราะมีส่วนที่เกี่ยวข้องหลากหลายมากแล้วก็ข้อมูลข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรเพราะว่าท่านนายกก็เอามาแถลงด้วยตัวเองน
0: ะ
1: ว่าในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นนะคะท่านดำเนินการเต็มที่นะคะเพื่อจะได้เกิดความยุติธรรมในขณะเดียวกันกลุ่มคนที่สอบด้วยความสุจริตน
0: ะ
1: คะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องได้รับการดูแลเช่นกันนะคะยังมีหลากหลายประเด็นที่รัฐบาลนะคะทำออกมาเพื่อพี่น้องประชาชนหลากหลายเรื่องมากนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงที่บางท่านก็บอกว่าอย่างพี่น้องเกษตรกรก็ลงไร่นา
0: ลงไร่นาซึ่งรัฐบาลเองก็มีในส่วนการที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรตอนนี้เนี่ยที่ต้องบอกว่าสั่งโรงรับจำนำน
1: ะ
0: ของรัฐย้ำว่าของรัฐทั่วประเทศว่าเรื่องของฟรีดอกเบี้ย1เดือนเต็มนะสำหรับพี่น้องชาวเกษตรกร
1: ไม่จำกัดวงเงินด้วย
0: ซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่เกี่ยวกับสวัสดิการของพี่น้องประชาชนไปอยู่ในตีคล้องร้องข่าววันนี้เวลาของตีคล้องร้องข่าวเนี่ยมอบให้แก่พี่น้องประชาชนนะคะเราอาจจะต้องเบรกกับข่าวยามเช้าเนี่ยเร็วหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: แ
1: ล้วเบรกเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพักกันนะคะหลังจากนั้นไปติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นต้องตั้งใจฟังนะคะเพราะว่ามีที่เกี่ยวกับพี่น้องประชาชนหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็สิทธิ์บางสิทธิ์เนี่ยจำกัดแค่เดือนนี้เดือนกรกฎาคมนะคะโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนะคะเพื่อจะได้ลดค่าใช้จ่ายค่าครองชีพในช่วงฤดูการเพาะปลูกแบบนี้นะคะรวมไปถึงมาตรการอื่นๆที่รัฐบาลออกมานะคะแล้วก็ได้เห็นถึงการทำงานของพี่น้องประชาชนอย่างเรื่องของมะพร้าวน้ำหอมด้วยนะคะที่ท่านรองนายกสุภจีก็ลงพื้นที่ไปนะคะท่านเอนิติที่ท่านประธานด้วยท่านนายกด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายๆเรื่องด้วยพักกันสักครู่นะคะติดตามตีเขาร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้ากันต่อค่ะ
2: ค
1: ื
2: น11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริ
3: ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตา นับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้สาวฝรั่งเศสแน
7: ่อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
6: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
7: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดตุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
6: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
7: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
8: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดจับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตราย

เริ่มต้นกันที่เรื่องแรกซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนเกี่ยวกับยาเสพติดครับนายกรัฐมนตรีย้ำยาเสพติดเป็นปัญหาวาระเร่งด่วนพร้อมสั่งยกระดับมาตรการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มงวดพ่อแม่พี่

ัมภาระผู้โดยสารและสินค้าขาออกณท่าอากาศยานรวมไปถึงการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสัมภาระของลูกเรือด้วยครับซึ่งหากพบการกระทำความผิดจะถูกดำเนินคดีและลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนอกจากนี้ครับยังเห็นชอบให้กรมศุลกากรนั้นจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารเพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศ

็นรูปธรรมภายใต้นโยบาย1อำเภอ10บำบัดเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของยาเสพติดมาต่อกันที่เรื่องต่อไปเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับ

ีรายได้เพิ่มและมีผู้เสียชีวิตก่อนเสนอเข้าครม.อีกครั้งย้ำต้องการช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนจริงๆพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายเอกนิติ

การทบทวนกลุ่มคนใหม่ที่กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจครับประมาณ5ล้านกว่าคนด้วยกันแต่ไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนที่จนไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินไม่มีอะไรรองรับส่วนกลุ่มคนที่มีสิทธิ์เดิมที่สำรวจไปเมื่อ5ปีที่แล้วนั้นประมาณ13ล้าน2แสนคนที่พบก็คือการที่ไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนมานานมีทั้งผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วผู้ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงให้มีการทบทวนกลั่นกรองตามเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดพร้อมทั้งรับข้อสังเกตหน่วยงานต่างๆมาพิจารณาเพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งครับขณะที่กลุ่มของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานประมาณ1ล้านรายก็ให้เอากลุ่มนี้ครับมาพิจารณาด้วยเพราะคือกลุ่มที่ตกหล่นจากฐานข้อมูลรัฐอื่นๆและขอให้นำตัวเลขทั้งหมดครับที่มีข้อมูลประมาณ19ล้านไปทบทวนข้อมูลและกลั่นกรองใหม่อีกครั้งเพื่อจะหาคนที่เดือดร้อนจริงๆนั่นเองล่ะครับส่วนจะเข้าที่ประชุมครม.เมื่อไรนั้นนายเอกนิติก็ระบุนะครับว่าขอตรวจสอบข้อมูลและประชุมคณะกรรมการอีกครั้งซึ่งในเบื้องต้นนะครับที่ประชุมไม่ได้มองว่าตัวเลขสิทธิ์จะเกินหรือไม่เกิน14ล้านสิทธิ์ครับแต่ต้องดูแลคนที่เดือดร้อนจริงๆและเวลาที่มีการลงพื้นที่ต่างจังหวัดก็เห็นใจคนที่เดือดร้อนผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานดูแลหรือไม่มีอะไรเลยครับวันนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสวัสดิการรายได้แต่ทุกคนมีโอกาสและจะต้องดูแลกลุ่มคนที่เดือดร้อนซึ่งไม่ได้ยึดติดว่าตัวเลขจะเป็นเท่าไหร่นั่นเองล่ะครับจากเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับไปดูกันที่เรื่องต่อไปครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันการปรับลดสัดส่วนงบลงทุนประจำปีงบประมาณ2570ไม่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อน

ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติคันประภาสกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลนั้นปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

ทางเศรษฐกิจเนื่องจากงบประมาณที่เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่งบลงทุนทั้งหมดของประเทศซึ่งการจัดทำงบประมาณครั้งนี้มุ่งยกระดับความโปร่งใสโดยแยกค่าใช้จ่ายประจำที่เคยรวมอยู่ในงบลงทุนออกมาแสดงให้ชัดเจนครับส่งผลให้สัดส่วนงบประจำเพิ่มขึ้นขณะที่สัดส่วนงบลงทุนลดลงในเชิงตัวเลขแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลนั้นจะลดการลงทุนของประเทศพร้อมยืนยันนะครับว่าในปีหน้านั้นจะเป็นปีแห่งการลงทุนเพื่อวางรากฐานการเติบโตในระยะยาวครับโดยรัฐบาลก็จะใช้ทุกเครื่องมือในการขับเคลื่อนการลงทุนทั้งพระราชกำหนดกู้เงินการลงทุนด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานการส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนการใช้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยรวมไปถึงกับการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อจะเร่งสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจนั่นเองครับยังอยู่กันที่การบริหารงบประมาณรายจ่ายนะครับรัฐบาลยืนยันแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2500

กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับโดยได้ขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีมติรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยย้ำด้วยนะครับว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงรองนายกรัฐมนตรีครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ายการเงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างพนักงานรวมถึงเงินสำรองหมวดสวัสดิการบำเหน็จบำนาญเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมากว่า40,000 ล้านบาทครับ

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ลงพื้นที่ไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมณวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับพร้อมมีการพบปะพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมและผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้งนี้ครับเพื่อจะผลักดันการยกระดับอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมไทยตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานในทุกขั้นตอนไปจนถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและแนวคิดซีโร่เวสต์หรือพูดง่ายๆครับพี่น้องประชาชน

ำให้บ้านเมืองนั้นสะอาดและในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับเป็นการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อใช้ลงชุมชนนำร่องครับเป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิตควบคุมมาตรฐานและสร้างความเป็นธรรมด้านราคาครับซึ่งกระทรวงพาณิชย์นั้นได้เร่งสนับสนุนเทคโนโลยีการคัดแยกหาตลาดส่งออกใหม่ๆเพื่อจะลดความเสี่ยงในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากครับและมีการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงกวาดล้างล้มผิดพูดจริตและการปลอมตัวสินค้าอย่างเด็ดขาดนั่นเองล่ะครับไปดูกันที่เรื่องของโซล่ารูฟท็อปกันบ้างครับรัฐบาลเร่งขับเคลื่อนโครงการโซล่าภาคประชาชนลุ้นติดตั้งโซล่ารูฟท็อปขายไฟคืนรัฐได้พร้อมช่วยค่าดาวครัวเรือนละ 10,000 บาทพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกมีการเปิดเผยครับถึงโครงการโซล่าภาคประชาชนผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับว่ารัฐบาลนั้นมีนโยบายสนับสนุนให้หลังคาบ้านเรือนของพี่น้องประชาชน

นุนครับให้ประชาชนนั้นติดตั้งโซล่ารูฟท็อปบนหลังคาบ้านนั่นเองครับหากผลิตไฟฟ้าได้เกินความต้องการใช้ครับก็สามารถจัดขายคืนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงได้ด้วยครับซึ่งประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการครับสามารถจัดขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์อัตราในการรับซื้อก็ที่2บาท20สตางค์ต่อหน่วยโดยจะรับซื้อเป็นเวลา10ปีครับและต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในปี2570หรือภายในปีหน้าครับส่วนวิธีการจัดขายไฟฟ้าให้กับรัฐบาลนั้นขณะนี้การไฟฟ้าอยู่ระหว่างเตรียมจัดทำระบบบริการจุดเดียวเบสเซ็ตหรือวันสต็อปเซอร์วิสครับทั้งเรื่องการยื่นคำขอเอกสารและการตรวจสอบความพร้อมด้านความปลอดภัยของหลังคาบ้านนั่นเองครับหลังจากนั้นครับจะมีการประกาศให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปนอกจากนี้ครับตัวเรือนที่อยากจะเข้าร่วมโครงการแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ครับทางกระทรวงมหาดไทยก็เตรียมเสนอโครงการสนับสนุนค่าดาวโซล่ารูฟท็อปครัวเรือนละ 10,000 บาทเลยครับตั้งเป้าหมายสนับสนุนไว้ที่400,000ครัวเรือนโดยจะ

ไปดูกันต่อครับที่เรื่องการช่วยเหลือผู้แสวงบุญครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศเร่งช่วยผู้แสวงบุญจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า150คนถูกหลอกขายแพ็กเกจอุ้มเราะสั่งสคบติดตามและคืนความเป็นธรรมโดยเร็ว

เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ณราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียแต่ประเด็นคือไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดครับจึงมีการมอบหมายให้ครับดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนครับเพื่อจะลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อไปรับฟังข้อร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบและประสานการทำงานร่วมกับนายเจเสนไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็เดินทางมารับฟังปัญหาด้วยตนเองพร้อมย้ำนะครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลมีความห่วงใยประชาชนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อสินค้าและบริการและมีการกำชับให้ทุกหน่วยงานสานต่อนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรมโดยครับให้สคบบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกรมการท่องเที่ยวสำนักงานตำรวจแห่งชาติและศูนย์ดำรงธรรมเพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและการดำเนินการตามกฎหมายนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วครับโดยจากข้อมูลเบื้องต้นของผู้ร้องเรียนนะครับพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบนั้นประมาณ150คนครับมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 3,700,000 บาทโดยผู้เสียหายครับสมัครเข้าร่วมโครงการเดินทางไปประกอบพิธี

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและขณะนี้ครับผู้เสียหายได้เข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนณสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วครับและเจ้าหน้าที่เองครับก็ได้จับกุมผู้ต้องหาพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นล่าสุดครับสคบได้เร่งเปิดรับเรื่องร้องเรียนและรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายเพิ่มเติมพร้อมมีการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพยานหลักฐานตรวจสอบเอกสารการชำระเงินนะครับและรายละเอียดสัญญาที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและติดตามการคืนเงินคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกันต่อเนื่องรัฐมนตรี

ผู้บริโภคเช็คด่วนขบวนการรับจ้างกดบัตรคอนเสิร์ตหลอกเก็บเงินล่วงหน้าเร่งช่วยผู้เสียหายครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภาพอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับเปิดเผยถึงกรณีนี้ครับกรณีที่มีกลุ่มผู้เสียหายเข้าร้อง

ากนักจึงได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและดร.พัชรินทร์ ซ้ำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้บริโภคติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดครับเพื่อจะเร่งติดตามผู้กระทำผิดและช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายโดยเร็วครับซึ่งในส่วนของสคบ.นะครับได้แนะนำประชาชนให้ซื้อบัตรคอนเสิร์ตผ่านช่องทางจำหน่ายอย่างเป็นทางการครับแต่ใครที่เป็นคอคอนเสิร์ตจะรู้เลยว่าการกดบัตรนั้นยากยิ่งครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการที่ซื้อบัตรคอนเสิร์ตผ่านช่องทางจำหน่ายอย่างเป็นทางการของผู้จัดงานหรือผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองนะครับก็จะมีความถูกต้องและเป็นธรรมและมีความน่าเชื่อถือครับหลีกเลี่ยงนะครับการจะโอนเงินล่วงหน้าให้กับบุคคลหรือร้านค้าที่ไม่มีความน่าเชื่อถือผ่านสื่อสังคมออนไลน์รวมทั้งนะครับ

ับรัฐบาลนั้นจะใช้ทุกกลไกที่มีเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดขอเตือนประชาชนนะครับให้ซื้อบัตรผ่านช่องทางทางการเท่านั้นหากท่านพบว่าถูกหลอกลวงแล้วครับสามารถจะร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166ตลอด24ชั่วโมงครับจากเรื่องของบัตรคอนเสิร์ตครับมาดูกันที่เรื่องของเกษตรกรไทยกันบ้างครับรัฐบาลพร้อมเคียงข้างเกษตรกรไทยสั่งรองรับจำนำของรัฐทั่วประเทศฟรีดอกเบี้ย1เดือนเต็มไม่จำกัดวงเงินตลอดเดือนกรกฎาคมเดือนนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศครับโดยเฉพาะในช่วงของฤดูกาลเพาะปลูกที่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงในการสร้างผลผลิตครับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับหรือกระทรวงอม.จึงได้จับมือกับสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยโดยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนครับสำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดทั้งเดือนนี้เดือนกรกฎาคมครับเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรและเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบฐานรากสำหรับเงื่อนไขการเข้ารับสิทธิ์นะครับรัฐบาลได้ปรับลดขั้นตอนให้ง่ายที่สุดครับเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อพี่น้องประชาชนครับโดยแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับคือกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตั๋วจำนำกับสำนักงานธนานุเคราะห์ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนของท่านครับตัวจริงนะครับคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าไปติดต่อเพื่อจะรับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีเลยครับส่วนถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบของสำนักงานธนานุเคราะห์อยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องเตรียมเอกสารให้ยุ่งยากครับแค่ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงครับเพื่อจะยืนยันตัวตนก็รับสิทธิ์ได้ทันทีเลยครับทั้งนี้ครับเกษตรกรผู้สนใจครับสามารถจะเข้าร่วมโครงการได้ที่สถานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐทุกสาขาทั่วประเทศเลยครับในวันและเวลาราชการครับ8โมงเช้าถึง4โมงครึ่งตอนเย็นโดยจะเปิดให้บริการต่อเนื่องในช่วงพักเที่ยงด้วยนะครับไม่ต้องกลัวพักเที่ยงนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทุกคนนั่นเองครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของกยศ.กันบ้างกยศ.ชวนผู้กู้ยืมกว่า3ล้าน6แสนบัญชีชำระเงินคืนภายในวันที่5กรกฎาคมหรือภายในวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.ครับรักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเปิดเผยนะครับว่าเนื่องจากในวันนี้ครับวันที่5กรกฎาคมของทุกปีนั้นเป็นวันครบกำหนดชำระเงินคืนของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับการผ่อนชำระรายปีในปีนี้ครับมีผู้กู้ยืมเงินที่จะต้องชำระเงินคืนประมาณ3ล้าน6แสนบัญชีครับจึงขอเชิญชวนให้ผู้กู้ยืมเงินครับชำระเงินคืนภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดครับสำหรับผู้กู้ยืมที่ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ขอให้ชำระเงินคืนภายในวันที่5ของทุกเดือนตามเงื่อนไขของสัญญาของท่านครับเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และเป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้ซึ่งก็

ู้ยืมทราบแล้วนะครับโดยสามารถชำระเงินผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารครับด้วยการสแกน QR code ซึ่งก็สะดวกครับทุกที่ทุกเวลาและสามารถดูช่องทางการชำระอื่นๆนะครับได้ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับส่งท้ายไทยคลองร้องข่าวในวันนี้ครับย้ำกันดังๆย้ำกันชัดๆไปทั่วทั้งประเทศไทยนะครับว่าในระหว่างวันที่12

IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2569ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านครับในฐานะประชาชนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในปลายปีนี้ไปด้วยกันนะครับและสำหรับในวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมฤทธิ์แก้ววิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนแล้วพบ

0: ้าถึงประชาชน
1: สองนาทีสุดท้ายนะคะกับข่าวยามเช้านะคะหลังจากที่เขาร้องข่าวประเด็นหลากหลายที่โอ้โหแบบคุณพีพฤทธิ์แก้วพี่บูเนี่ยคัดเน้นๆมาให้คุณผู้ฟังเลย
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: อ่ะไปกันที่อุตรดิตถ์กันหน่อยเชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลทุเรียนหลงหลินลับแลประจำปี2569ไปกันนะเพราะว่างานเขาจะจัดกันที่วันที่9ถึง19กรกฎาคมนี้นะเขาบอกว่างานจัดยิ่งใหญ่มากแน่นอนพอไปงานนี้แล้วสิ่งที่ได้จะคุณจะได้เห็นคือทุเรียนหลงหลินลับแลทุเรียนประจำอำเภอเขานะฮะไปกันได้ค่ะ
1: ค่ะก็ยังไงตอนนี้เห็นบอกว่าฤดูการผลิตปีนี้เนี่ยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณกิโลละ300ถึง450
2: บอกหน่อยที่ตลาดกลางผลไม้เทศบาลตำบลหัวดงอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์จ้ะ
1: ค่ะงานเขาเริ่มกันวันที่9นะคุณผู้ฟังผู้ชมย้ำกันนะคะจนถึง12กรกฎาคมนี้ยังไงก็ตามทุเรียนหลงหลินลับแลเนี่ยเขาขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI แล้ว
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นก็หลากหลายมีประกวดธิดาประกวดทุเรียนหลงหลินลับแลด้วยนะ
2: นี่ถ้าไปที่นี่
1: ธิดาเทพบุตร
2: นอกจากจะมีทุเรียนหลงหลินลับแลแล้วเนี่ยก็จะมีอาหารพื้นบ้านนะ
1: ค่ะ
2: ข้าวพันข้าวพันผักคุณจะได้ทานนะถ้าคุณไปที่ลับแลตรดิตเนี่ย
1: นะ
2: เพราะว่ามีคนที่ห้องเราเวลาเขากลับบ้านเขาซื้อมาฝากเราตลอดนะ
1: นะที่สอส่วนกระจายเสียงในประเทศเนี่ยมีสาวอุตรดิตถ์นี่หนึ่งสองสิพออน้องด้วย นะและส่วนผู้ประกาศข่าวของเราเนี่ยเป็นสาวเมืองโอ่งโพธารามอักษรออ่างส่วนสุภาพบุรุษก็อักษรพอพาน
2: คุณใส่อักษรย่อยแล้วนะไปกันเถอะเราสองคน
1: ลาแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเขตหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง

ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปปส.ร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการควบคุมและสกัดกั้นเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติกระทรวงการคลังเร่งตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ตรงกับฐานข้อมูลปัจจุบันและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
1: บรรดาผู้นำโลกแสดงความยินดีกับผู้นำสหรัฐเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐพุทธภูมินาคแป้นคว้าดับเบิลแชมป์การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์

พระราชทานน้ำหลวงสงศพแก่พระภิกษุจำนวน7รูปที่มรณภาพจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนขณะเดินธรรมจาริกณวัดบ้านน้ำพุนจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเชิญ

ดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคมและตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวัดบ้านน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงสงศพโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นประธานในพิธีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทาน